0: ะเบียนรถ .com
1: มาค่ะคุณมาค่ะหลังไมค์คุยกันไหมโย
2: ดยังไม่ได้เริ่มเลยดิฉันยังเพิ่งเปิดปากได้ก็พอค่ะพอค่ะอย่าง
1: ผมบอกพอค่ะพอค่ะพอค่ะเข้ารายการค่ะ
2: ค่ะทุกอย่างที่กำลังจะเมาต้องหยุดก่อนค่ะ
1: ใช่จ้ะ
2: แม่ไม่ได้เจอนานมากเป็นครั้งที่ฉันไม่ได้เจอเธอนานค่ะ
1: เธอจะได้รู้ไงว่าเธอคิดถึงฉันขนาดไหนเวลาที่เธอไม่เจอฉันนะ
2: โอ้โหคิดถึงฉันไหมเวลาเพลงอะไรนะ
1: แท็กซี่ไง
2: ใช่ไหม
1: เออนั่นแหละชื่อเพลงละ
2: ชื่อเพลงใช่ไหมมันร้องตอบไปยังไงนะ
1: ไม่เจอกันกับฉันคิดถึงจะไหม
2: จะเกิดคิดถึงใครใช
1: ่ไหมจำได้แต่เฮ hey!
2: แต่ยังมีท่อนที่จำได้นะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่ไม่ว่าเราจะห่างกันไปไหนเราไม่เคยไม่จัดด้วยกัน3วีคอะ
1: 3วีคเลยเหรอ
2: เออสิอุ้ยนี่คือเหมือนคนโกรธเออสิด้วยนะคือว่า
1: เธอคิดถึงฉันขนาดที่เธอต้องเกรี้ยวกราดขนาดนี้เลยเหรอ
2: เออแต่เธอคงไม่คิดถึงฉันเท่าไหร่เธอคงไม่คิดถึงฉันเท่าไหร่เธอทุ่นฉันไปโดยที่ไม่แยแสแล้วก็
1: จริงๆผมจะต้องเจอกับคุณอ้อมแล้วเราผมทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วอะ
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: แล้วอยู่ดีๆผมก็แบบอ่ะลองสัญญาณผมว่าชัวร์ดีกว่าโบลองสัญญาณกันดีกว่านี่อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองมั้ง
2: อันนั้นคือเราหมายถึงศุกร์ที่แล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ศุกร์
2: ที่แล้วศุกร์ที่แล้วเพราะว่าพฤหัสแรกอะพฤหัสศุกร์แรกอ้อมเจอกับเฟียสพฤหัสศุกร์2อ้อมเจอกับเคเบิลแล้วพอพฤหัสศุกร์ที่3อ้อมควรจะเจอกับเคเบิล1วันแล้วก็เป็นอัน1วันในขณะที่ทุกคนจะเจออันวีคนั้นปรากฏคุกขะ
1: ใช่แล้วเขาก็เลยบอกอ่ะให้แทนเลยละกันก็ผมไปใช้ eSIM ไงเพราะมันถูกกว่ามากเลย
2: ใช่ๆๆคือมีแต่คนแนะนำว่าเวลาเดินทางต่างประเทศอ่ะให้ใช้ e

0: ไลฟ์แต่ผลมันทำมีอีซึมตัวนี้โผล่มาเราก็เลยแบบ
1: ลองดูไง
0: เราควรต้องให้โอกาสเทคโนโลยีสิจ๊ะไง
1: ก็ลองสิจ๊ะนะจ๊ะม
0: ัน
1: จะ
0: เ
1: ปียอะไรลมแผะเลยทีเด
0: ีย
1: วซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าข่าวช่วงนี้ไม่มีอะไรเมาเถอะเราก็ตั้งมั่นแบบนั้นกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมขอบอกว่าผมก็ตามอยู่ห่างๆนะฮะแล้วก็แบบขออนุญาตนะอย่าโกรธกันนะใช่ไหมตอนผมรู้สึกว่าผมตามอยู่ห่างๆผมรู้สึกว่าข่าวใหญ่ในประเทศเรามีความไร้สาระสูงมากเลยอ่ะวันนั้นพูดไปแล้วทีหนึ่งจริงๆอ่ะรู้สึกแบบนั้นอ้อมอ่ะรู้สึกว่าเป็นข่าวที่แบบนี่ข่าวหรอวะคือขอโทษนะฮะคือแบบ
1: เหรอคิดว่าเขาคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเขาคุยคุณผู้ฟังฟังคิดว่าเขาคุยแล้วเขาพูดสบถอยู่กับอ้อมนะคะ
0: มันเป็นข่าวแบบคนนั้นทะเลาะคนนี้คนนี้ไม่ชอบกับคนอะไร
1: เธอเจอข่าวทะเลาะกันด้วยเหรอ
0: มันจะเป็นข่าวแนวประมาณนี้
1: เธอมีข่าวใคร
0: ไม่รู้ที่ออกรายการใหญ่ๆทั้งหลายคือข่าวที่เป็นสาระก็มีแต่มันไม่เป็นที่พูดถึงใหญ่มากแต่ถ้าแบบแล้วมันจะเป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องของ
1: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: สัพเพเหระที่เกิดขึ้นรอบข่าว
1: หรือ
0: และความเห็นของชาวเน็ตที่ไม่ได้เกิด
1: มีอะไรที่มันจะมีผลมันไม่ใช่เรื่องที่จะมีผลแต่แกนหลักของเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศชาติมันยังดูไม่มีอะไรคืบใช่ไหม
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรคืบนี่ทุกเรื่องก็ค้างอยู่ที่เดิม
1: อะจะล้มหรือเปล่าก่อนไปถึงผลต่างๆที่ออกมาหรือจะเป็นมวยล้มไหมในหลายๆเรื่อง
0: เดี๋ยวนะเธอต้องให้เวลาฉันจูนนิดนึงนะเธอพูดถึงเรื่องอะไรก่อน
1: ฉันพูดกว้างๆเลยสมมติว่าที่เราติดตามข่าวกัน 2-3 สัปดาห์นะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเรื่องที่ค้างๆอะไรอยู่คิดว่าจะเป็นเรื่องสารพัดที่เป็นมวยล้มไหมที่ไม่ว่าจะเป็นคดีที่เดี๋ยวเขาจะติดตามกันว่าใครหัวใครหรือว่าสอบว่าสอบราชการจะมีมวยล้มไหมนู่นนี่นั่นที่เคยว่ามีตั้งข้อสังเกตจะไปยังไง
0: ผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการทดสอบใจของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอ
1: ่
0: ะผมว
1: ่
0: าเขาต้องอธิบายผมว่าหลายๆเรื่องนะตอนนี้ค้างคากันกับเรื่องที่ไม่เห็นมีอะไรต้องค้างคาเลยถ้าคุณแค่ถามแล้วตอบเพียงแต่ถามเราไม่ตอบ
1: เช่น
0: สารพัดเรื่องเลยอ่ะตกลงทำไมคนนี้ไม่ผิดล่ะแล้วมันเงียบอ่ะ
1: คนไหน
0: ทำไมอธิบดีคนนี้หลุดอยู่คนเดียวล่ะอย่างเงี้ย
1: กรณีใด
0: ไอ้สอบไอ้ข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ะอันนั้นน่ะ
1: 12
0: ก็มีความคืบหน้ามาแต่ตอนนี้ความคืบหน้าออกมาทั้งหมดเคลื่อนตัวไป 80% ของข่าวคือใครเป็นคนโกงใครจ่ายเงินคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสอบ
1: เป็นรายละเอียดของคนสอบ
0: แต่ผมพูดตรงๆผมว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้ไม่ได้ไปแก้คนสอบไปแก้คนหัวไปแก้คนโกงที่เป็นข้าราชการระดับสูงจับตัวให้เจอไอ้ข้างล่างก็ทำไม่ได้แล้วแล้วลงโทษคนที่โกงระบบอย่างเลวร้ายนี้อย่างรุนแรงเมื่อระบบมันโกงไม่ได้

0: บอกคนไม่ผิด
1: เขาไม่ใช่เขาไม่
0: เป็นไรแต่คุณเห็นความเดดล็อกของความล้มเหลวของการออกแบบระบบนี้ป่ะล่ะคือจะเรียกว่าล้มเหลวได้นะฮะผมขอพูดตรงๆผมคิดว่าล้มเหลวได้ของการออกแบบหรือถ้ามันไม่ได้ล้มเหลวก็แปลว่ามันมีคนแฮกระบบได้แล้วคุณคิดว่าใครแฮกคุณคิดว่าใครแฮกแล้วจนถึงตอนนี้มองไม่เห็นหรอว่าใครแฮก
1: หูถ้าพูดอย่างนี้มันต้องมีไม้พิเศษละ
0: มันเห็น
1: น่ะมันเห็นตรงไหนอ่ะ
0: อืมอ่ะหรือผมนั่งอ่านข่าวแล้วผมก็แบบคือผมอะช่วงมีช่วงหนึ่งของชีวิตนะที่ผมแบบผมเห็นผมโพสต์เลย
1: ว่า
0: ไม่ผมด่าเลยโพสต์เลยอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ช่วงหลังๆผมโพสต์น้อยมากเลยเพราะผมแบบผมไม่ได้ไม่รู้สึกนะผมไม่ได้ไม่รู้สึกนะแต่ผมนั่งอยู่เฉยแล้วผมรู้สึกว่าโพสอะไรอ่ะโพสไปไหนวะ
1: มันเหนื่อย
0: แต่ผมไม่ได้ยอมแพ้กับมันนะ
1: ใช่
0: แต่ผมรู้สึกว่าแบบ
1: มันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันเหมือนภาวะสำลักน้ำแล้วจำยอม
0: เหมือนคดีแอมไซยาไน

0: บางคนสมมติตัดสินอาจจะมีแพ้จริงยังไม่ควรรีบประหารในขณะที่บางคนยังไงมันก็ไม่ใช่แพ้อะ
1: คือผมว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อก่อนว่าคนเราสามารถแก้ไขได
0: ้อันนั้นไม่ผิด
1: หรือเปล่าม
0: ันอันนั้นไม่ผิด
1: ผมเติมว่าหรือเปล่าให้นะ
0: มันไม่ผิดเพราะสำหรับบางคนไม่ว่าจะผิดโดยอะไรบางทีชั่ววูบคิดไม่ได้แล้วไปอยู่ในที่ที่รู้แล้วว่าความเจ็บช้ำความยากไร้มันเป็นยังไงกลายเป็นคนดีและพยายามอันนั้นเข้าใจแต่กรณีแบบเนี้ยเพิ่งออกมา 2-3 เดือนเงี้ย
1: อ่ะย้ายจากแอมไปอีก
0: ไปป๋องเนี่ยแหละ
1: ป๋องเนี่ยแหละป๋อง
0: เพิ่งฆ่าเพิ่งฆ่าเดิมก็มีคดีอยู่เป็นพรวนแล้วนะอ่ะเข้าไปประพฤติดีละมั้งจึงได้ออกมาออกมาเร็วกว่าโทษอีกเพราะว่าได้ลดชั้นนู่นนี่นั่นป้างออกมา2เดือนทำแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถามกงใช้คำว่าถามกงเหมือนคุยกับเพื่อนเล่นเลยมันควรประหารไหม
1: เรียกฉันอากงเหรอ
0: ไม่เธอไม่ใช่อากงถ้าเธอเป็นอากงอันนั้นเดี๋ยวเธอต้องไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
1: ว้ายนะฮะก็
0: อ
1: ่
0: ะคุณคิดว่ายังไง
1: เขาบอกไม่ค่อยชินเลยอยู่กับน้องแคนสายซอฟมาหลายวันจริงเหรอแคนซอฟเหร
0: อก็ซอฟกว่าเธอคือถ้าฉันพูดตรง
1: ๆนี่ด่าชลีกแล้วเหรอ
0: ฉันไม่ได้ด่าเลยฉันก็แค่พูดว่าเราคนละบุคลิกเรามันเป็นแค่คนละบุคลิกเราจะเทียบกันไม่ได้เหมือนคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมเตรียมน้ำให้ก่อนให้พี่อั๋นก่อนช่วงนี้พี่อั๋น
1: ไม่
0: นี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยคุณผู้ฟัง
1: เลย
0: นี่ยังอยู่โหมดสบายยังโหมดสบายเดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามว่าคุณคิดว่าโทษประหารมันยังคงควรมีหรือเปล่าซึ่ง

0: จริงๆมีคนทำสรุปไว้มีคนทำรีเสิร์ชและการศึกษาไว้แล้วคุกมันไม่ได้คือปัญหามันก็คือมันมีว่าคุณเอาปัญหามาแล้วคุณแก้มันหรือคุณเอาปัญหามาแล้วคุณซ่อนมันหรือคุณเอาปัญหามาแล้วคุณแค่ยืดเวลามันอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วผมคิดว่าการติดคุกเป็นส่วนหนึ่งของการรับโทษที่จริงๆเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าการเข้าไปอยู่ในคุกคือเข้าไปทำอะไรคือรับโทษแล้ว correction คำว่า correction คือทำผิดให้เป็นถูกหรือทำคนไม่ดีให้มันดีขึ้นทำหนักให้เป็นเบาใช่ไห
1: มเจตนาเขาอาจจะพยายามให้โอกาสแล้วก็เปลี่ยนคนร้ายให้เป็นคนดีแล้วก็มอบโอกาสให้ถูกปะแต่สำหรับบางคนอยู่ในคุกไปเหอะแป๊บเดียวก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกแค่อยู่ข้างนอกก็ต้องใช้หนี
0: ้
1: อยู่ข้างนอกก็จะต้องโดนจับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาคุกเป็นที่พักเฉยๆบางคนอาจจะบอกว่าคนดีๆที่ไหนเขาจะคิดว่าใช้คุกไปพักถ้าเขามีโอกาสทางสังคมแต่เราก็ต้องมองว่าคนอื่นที่โอกาสน้อยแต่เขายังอยู่ในสังคมโดยที่ไม่ทำผิดและไม่คิดร้ายใครและไม่ทำร้ายคนมันก็
0: ไม่แฟร์มันก็ผมคือคนหนึ่งซึ่งเคยพูดบ่อยมากเลยว่าโลกนี้มีคนสมควรตายฮะ
1: มันมีคน
0: เลวที่ผมรู้สึกโอ้โหทำไมเลวได้บริสุทธิ์ขนาดนี้อย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วผมรู้สึกว่าโลกนี้มีคนสมควรตายอย่าไปคิดเยอะเลยผมเคยพูดอย่างนี้เลยหรือสมมติว่าลงไปนั่งกินกาแฟอาจจะพูดกั

0: เข้าใจอ้อม
1: แฮปปี
0: ้อันเข้าใจมันไอ้ point of view หรือมุมพวกนี้ทั้งหมดแต่ผมก็แค่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่กว้างกว่าแค
1: ่คนคนนี
0: ้แค่เถียงกันแบบว่าตกลง
1: ควรไหม
0: ตรงไหนไปขยะมูลฝอยเราจะจัดการคือเราไม่ได้พูดกันด้วย
1: อ้อมเข้าใจอ่าน
0: เข้าใจ
1: คือเราต้องพูดภาพใหญ่ว่าวิธีที่จะทำให้สิ่งนี้มันไม่เกิดอีกนั่นเป็นอย่างไร1 2 3 4แต่อ้อมว่าในขณะเดียวกันเราพูด2อันพร้อมกันก็ได
0: ้
1: เนื้อปะมูลฝอยเราก็ต้องพูดและกำจัดและจัดการกับมูลฝอยนั้นในขณะเดียวกันต้องจัดการระบบทำความสะอาดทั้งหมดว่าเก็บยังไงกวาดยังไงจัดการยังไงเพราะว่าพอมันพูดแยกกันน่ะมันทำแยกส่วนแต่พอมันพูดแยกกันอีกฝั่งนึงจะรู้สึกว่า

0: มันจะตรงไหมอ่ะหรอ
1: มันจะหาได้ไหมว่าอ่านกระอ้อมกาอะไรอ่ะทำไมไม่ตอบอ่ะ
0: แล้วเขาเลือกวิธี
1: อ่ะทำไมต้องเดินหนีอ่ะผมถามแค่นี้เองทำไมต้องเดินหนี
0: ตอนนั้นติดธุระ
1: เออ
0: ตอนนั้นติดธุระอยู
1: ่ผิดก็ผิดถูกก็ถูกเขาพูดกันไปชัดๆผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะหรืออย่างเช่นอ่ะประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะนะครับตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าโพยที่ส่งให้กกต.จดอะไรเอาไว้หลังปรากฏคลิปภาพของเขาในวันเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนั่นหมายความว่าคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาในปัจจุบันนี้รู้และเห็นว่าในโพยนั้นเขียนว่าอะไรท่านประธานตอบว่ากราบขอโทษด้วยที่เรื่องนี้ไม่ควรเอามาพูดใครจะถามก็ให้ไปถามเองผมพูดไม่ได
0: ้อ้าวแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่ตอบแล้ว
1: ผมไม่รู้สำหรับผมรู้สึกว่าอ้าวตอบก็จบแล้วไง
0: ทำไมเขาตอบไปได้อะ
1: เข้าใจไม่อ้อมตอบก็จบแล้วไง
0: ทำไมเขาตอบเราไม่ได
1: ้ตอบเลยผิดหรือตอบเลยไม่ผิดอ้าวแล้วทำไมอ่ะผิดแต่พูดไม่ได้หรือถูกแต่พูดไม่ได
0: ้เอียง
1: ผิดทำไมพูดไม่ได้แล้วถ้าถูกทำไมพูดไม่ได
0: ้นั่นสิ
1: เหตุผลทำไมพูดไม่ได้ถ้าเป็นความจริง
0: นั่นสิ
1: ประเทศนี้พูดความจริงแล้วตายเหรอ
0: ตาย
1: งั้นฉันตายแล้วล่ะ
0: ก็เนี่ยเราที่พูดอยู่นี่เป็นวิญญาณอยู่ค่ะเราอาจจะตอนนี้เราเป็นสัมภเวสีที่เห็นกันเฉยๆนะคะ
1: เธอฉันเพิ่งกลับมาวันแรกเธออยากฉันท็อปฟอร์มมากฉันเหนื่อย
0: เธอฉันว่าเธอคิดถึงฉันแหละ
1: อ่ะ
0: คุณไม่มีใครตอบปากตอบคำกับเธอ
1: นิดเดียวน้ำมันขึ้นนะฮะกลุ่มเบนซินกลุ่มเบนซินขึ้น70สตางค์นะครับส่วนกลุ่มดีเซลคงที่ครับ
0: ซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยจะอาบน้ำไปทำงานตอนเบรกค่ะแต่ถ้าพี่อ่านมาต้องดูเวลาเองค่ะ

0: เซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังมากนะคะที่บอกแก้มาคือน้ำมันลงหมด อย่างเดียวที่ขึ้นคืออารมณ์พี่อั๋นค่ะคุณผู้ฟัง
2: น้ำมันลงพูดใหม่น้ำมันเบนซินทั้งหมดลง70สตางค์นะ
1: คือประเด็นเนี่ยคนผู้ฟังส่งมาลงหมดเลยคุณผู้ฟังพาดหัวข่าว
2: ผมอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังตั้งใจฟังอั๋นหรือเปล่า
1: เนี่ยขึ้นพาดหัวข่าวว่าลงถูกปะในขณะที่พี่อั๋นเป็นคนเดียวที่อ่านว่าขึ้นแล้วอ้อมก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเอาวะเขาคงไม่มีอะไรสรุปอารมณ์นี่ขึ้น
2: พอคุณผู้ฟังส่งมาว่าลงสิ่งที่ผมพูดคืออะไรวะโบผมหันไปบอกโบทำสคริปต์มาผิดแล้วผมก็อ่านเขาทำสคริปต์มาถูกแล้วล่ะสรุปน้ำมันลง70สตางค์
1: เติมค่ะพี่น้อง
2: ค่ะพักแป๊บครับ
3: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซองงาดำอร่อยมาก

0: ัสไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
0: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: ขอบคุณมากที่ตั้งใจฟัง
1: ลมไม่ใช่เหรอคะลมไม่ใช่เหรอคะก็บอกแล้วสิ่งเดียวที่ขึ้นน่ะคืออะไรคะอารมณ์ค่ะ
0: ไม่ให้ไม่คืนที่โมโหนะ
1: คุณผู้ฟังวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้เป็นแค่กระบวนการของการแสดงออกในความคิดถึงกระบวนการการแสดงออกในความคิดถึงคุณผู้ฟังก็บอกว่าเข้ากันดีนะคะอีกคนอารมณ์สูงอีกคนอารมณ์ต่ำใครอารมณ์ต่ำใครอารมณ์สูงเราต้องรู้สึกไง
0: นี่ในบางกรณีเนี่ยพี่อ้อมเขาแรงกว่าพี่อีกนะพี่ต้องไปกอดอ้อมใจเย็นอ้อมใจเย็น
1: เออแต่มันก็สลับกันจริงๆอ่ะ
0: เออจริง
1: ๆแล้วมันคุณฟังชีวิตคู่มันต้องบาลานซ์บางทีบางคนขึ้นบางคนต้องลงแต่บางกรณีบางคนก็ขึ้นและชวนกันขึ้นบางเรื่องมันต้องสู้ไปด้วยกันบางเรื่องเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะมันไม่ได้เลยหนูกำลังออกจากปั๊มพอดีเลยค่ะรีบดูเลยว่าเฮ้ยมัน70สตางค์ขึ้นหรือเปล่าเสียดายแล้วก็งงลงค่ะลงค่ะลงนะคะก็นู่นนี่นั่นกันไปเรายังคุยกันไม่จบหรอกค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ที่พี่อั๋นพูดเรื่องของกระบวนการของเราที่มันมีปัญหานู่นนี่นั่นนะเราก็รู้สึกว่ามันมีพวกเอ็นแบบเขาเรียกอะไรนะกระบวนองค์กรอิสระเยอะเนาะอันนึงอ่ะที่เราสนใจก็สทช.นี่เรียกอิสระไหม
0: อิสระสิ
1: อิสระต่อ
0: เขาเรียกว่าองค์กรอิสระอ่ะมันก็เป็นกลุ่ม
1: ก็สทช.
0: แต่เราก็ต้องสรรหามา
1: แต่ถ้าเราพูดอะไรไปเขาจะมาให้เราไม่ได้จัดไหม
0: ก็ถ้าเขาจะทำเขาทำได้อะ
1: เขาทำได้เลย
0: ใช่ก็เขาก็มีลิ
1: ตแต่ตอนนี้เขาก็เคว้งคว้างอยู่ไม่ใช่เหรออ
0: ๋อผมว่าเขาอยู่ในภาวะที่ณตอนนี้ก็คื

0: มันก็อีกแบบหนึ่งอะนะอันนี้นะคุณฟังบอกว่านี่รีบเปิดแอปพอรู้เมื่อวานเขาบอกว่าน้ำมันลงคุณฟังยังอยู่เรื่องน้ำมันลงกันอยู่เลยอะ
1: พอบอลงค่ะลงจบ
0: อ่ะกสทช กสทช
1: ก็ตอนนี้เขาก็ต้องรอแต่เขาบอกในความจริงมันไม่ควรรอแค่ว่าปลดเกล้าปลดเกล้าอะไรอะไรก็ต้องไป
0: คืออะไรต้องไปรบกวนเบื้องพายุคลบาดเนี่ยเหรอ
1: ก็เขาบอกว่าคือผมเข้าใจในลอจิกว่าก
0: ็ตอน
1: ดำรงตำแหน่งถูกตั้งมาด้วยการปลดเกล้ามาตอนจะถอดเนี่ยมันก็ต้องปลดเกล้าสิแต่ในระหว่างนี้มันเหมือนกับมันมีข้อขังขาพอย้อนกลับไปจริงๆก็คือผมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาทำอะไรผิดหรอ
0: คือเรื่องที่เขารับเงินค่าจ้างใช่ไหม
1: เหมือนกับณตอนนั้นไม่มีความคาบเกี่ยวกันตามหลักกฎหมายคือเขาเป็นคุณหมออ
0: ่าใช่
1: นะฮะแล้วมันมีระยะเวลาของวันที่คุณก่อนที่คุณจะมารับตำแหน่งนี้คุณต้องเป็นคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ1 2 3 4หรืออะไรยังไงมันมีคุณสมบัตินะแต่ปรากฏว่าพอมันไปดูอ่ะมันมีเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการเป็นคุณหมอของเขาซึ่งเขาเป็นคุณหมอและเขายังตรวจคนไข้อยู่
0: ผ่าตัด
1: ก็คืออยู่ในกระบวนการของการเป็นหมอ
0: ซึ่งเขาบอกว่าถามว่าทำไมมันถึงดูเหลื่อมๆเพราะว่าเขาต้องการดูแลคนที่นัดเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยให้จบให้หมดก่อน
1: ซึ่ง
0: เขาแจ้งอย่างนั้น
1: พออันฟังตรงนั้นมันก็มีเหตุผลนะเหมือนสมมติอันเป็นคุณหมอละอันรักษาอ้อมอยู่อ่ะแล้ว
0: พออันจะไปรับตำแหน่งแล้วอยู่อันตัด
1: เคสอ้อมยังไม่จบอ่ะเขาใช้ว่าตามจรรยาบรรณอันต้องปิดเคสของเจ้าอ้อมซึ่งอันรู้ว่ามันจะจบแล้วก็ผมรักษาไปถึง

0: ลงไปกินกาแฟดีกว่า
1: ฉันต้องจัดรายการแทนพี่เป้ต่อ
0: เธอก็ลงไปก่อนดิแล้วเธอก็วิ่งขึ้นมา
1: ฉันลงไปซื้อกาแฟแก้วหนึ่งได
0: ้ลงไป
1: หลังเคารพธงชาติ
0: สวัสดีเลยไป
1: โอเคฉันจะเปิดเพลง3เพลงในระหว่าง3เพลงนั้นผมจะซื้อกาแฟอยู่นะฮะทุกคน
0: ที
1: ่ผมพูดความจริงกับทุกคนมากเลยซึ่งไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะ
0: บอกผมไม่ต้องพูดค่ะขอบคุณก่อน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคคาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
0: ค่ะดูเจอกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึง

0: หางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: Green News
1: โดย
3: ใครได้อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
4: นึกว่าจะไม่มาซะละ
5: อะไรมาสิที่พูดนี่คือเสียใจเหรอ
4: ไม่รู้ว่าถ้าลองเดาความรู้สึกฉันดู
5: ฉันไม่กล้าเลยฉันไม่อยากรู้ความจริงด้วยสวัสด
4: ีภูวนา
5: ถคุณผลินสวัสดีจ้าสุทินาทองชื่น
4: เราต้องได้เรียกชื่อจริงและนามสกุลจริงกันนะคะ
5: ลุ้นอยู่ว่ากลับมาเธอเปลี่ยนนามสกุลนี้ยังเนี่ย
4: เธอจะไม่เปลี่ยนหรอกเอาอะไรมาเปลี่ยน
5: จริงเหรอจะใช้ทองชื่นไปตลอดเลยหรอ
4: ใช่ใช้ทองชื่นไปตลอดเลย
5: แล้วทองขึ้นไหม
4: ทองอย่าไปพูดเลย
5: แต่พี่มีข้อความส่งมาว่าน้ำมันลงแต่ทองขึ้นนะ
4: เรื่องสนใจไปนานแล้วเรื่องทองขึ้นทองลงเนี่ย
5: จริงเหรอแล้วติดดอยไหมแทงใจกว่า
4: อย่าไปพูดเออนะโอเคนะ
5: โอเค
4: โอเคแหละไปซะขนาดเนี้ย
5: โอเคมาก
4: เออมากถึงมากที่สุดเลยป่ะ
5: อิ่มเอมเปรมปรี
4: อิ่มเอม
5: ก็
4: ดูหน้าเขาก็รู้แล้วคุณผู้ฟังว่าเขาอิ่มเอมขนาดไหน
5: จริงเหรอผมอ้วนขึ้นป่ะ
4: ไม่ได้บอกว่าอ้วนขึ้น
5: ไม่ไม่เธอพูดตรงๆเลยฉันจะรู้ตัวฉันจะแบบเอาลงละ
4: คือบางที
5: ฉันต้องการความจริงทุกคนเปิดกล้องมาดูดิไม่เคยบอกให้ใครเปิดกล้องมาดูเลยนะดูดิอ้วนไหมถ้าอ้วนเดี๋ยวจะได้เอาลงเพราะผมเป็นคนไม่ชั่งน้ำหนักอะ
4: ถามคุณผู้ฟังดีกว่าเพราะว่าถามเราอะเพราะว่าเราก็เจอกันออกจะแทบจะทุกวัน
5: นี่เมื่อเห็น20วันเจอครั้งแรกเธอต้องรู้ที่ไม่นับตาบวมไม่นับตาบวมนะ
4: นี่บวมเหรอนี่ตาบวมเหรอ
5: ตาบวม
4: แต่ว่าอาจจะดูเหมือนแบบแก้มดูอิ่มเอมไปนิดนึง
5: อ๋อจริงเหรอโอเคได้ผมจะ

0: ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเลือดที่เราไปบริจาค ก็คือส่งต่อให้คนอื่นเขา
1: ใช่
0: ได้เอาไปใช้ประโยชน์
1: แต่ก็ฝากแค่ผมเข้าใจเลยนะหลายคนจะสับสนว่าไปบริจาคเลือดต้องทำตัวเหมือนเวลาเราตรวจเลือดไม่เกี่ยวนะฮะคุณทำร่างกายให้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งที่ต้องงดคือแอลกอฮอล์บุหรี
0: ่
1: แล้วก็ยาสารพัดทั้งหลายที่เราเข้าทราบกัน
0: ถ้าเกิดว่าเราเป็นยากินยาอยู่อะไรเงี้ยก็แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่ครับซึ่งจริงเหล้ากับบุหรี่ผมว่าในงดได้แล้วงดเลยก็ได
0: ้ก็ดีนะ
1: จริง
0: ๆนะคะก็อาจจะถือเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ช่วงนี้แหละเข้าพรรษาด้วยไง
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะถือโอกาสก็คือทำได
1: ้
0: อันนี้ยินดีด้วยนะคะอาจจะหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงแบบระหว่างพยายามอยู่เนาะนะคะ
1: ครับ
0: อยู่กับพี่อ่านนะคุณผู้ฟังยาวๆกันไปค่ะ
1: ใช่ฮะมีคนบอกว่าสิงหาคมแล้วใบลาออกของพี่เป้ยังไม่มีผลเหรอ
0: เป้คือใครอ่ะ
1: ว้ายแรงอ่ะ แรงกว่า
0: เห็นไหมพี่อ่านเขาถามแบบพี่เป้มายังก็เลยถามว่าเป้คือใครอ่ะอ่าน
1: แต่พี่เป้มาพรุ่งนี้นี่ใช่ไหม
0: หรอหมางแหละน่าจะใช่
1: ไม่รู้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคพรุ่งนี้พี่เป้มาใครที่คิดถึงพี่เป้ก็รอไป
0: ใช่รอไปแต่ตอนนี้อยู่กับพี่อั๋นนะคะ
1: ครับผมใครยังไม่คิดถึงวันนี้อยู่อั๋นนะฮะ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: อ่ะเริ่มต้นกันนะครับอันแทนพี่เป้ครับ3ชั่วโมงตั้งแต่8โมงถึง11โมงนะฮะก็เหมือนกับเป็นการชดใช้กันอย่างรุนแรงหลังจากหายไปนานวันนี้เลยมาวันแรกก็อยู่ยาวกันแบบนี้เลยฟังเพลงด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆกับข้อความคึกคักทักทายกันเยอะแยะไปหมดคุยกันได้ครับแล้วก็เลือกเพลงกันได้แล้วก็ในชั่วโมงนี้มี Drive Your Day ด้วยนะครับกับสิทธิ์ในการเติมน้ํามัน 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเลือกเพลงมาแล้วแถมเบอร์ของคุณไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวโทรกลับไปหานะฮะสําหรับ1ข้อความผู้โชคดีแซงคิวฟังทันทีแล้วก็ได้1,000

0: พลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
3: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาท

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง

0: การแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: เกาะเพลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่ง

0: อย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: Love your mama Love your papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอส

0: โฮเลกาโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการ

0: ไอ4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
1: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ัตว์ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงาน

0: การใช้จ่ายมากขึ้นตลาดสินค้าหรูหราของจีนที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วเนาะตามการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ประชาชนแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปอ่ะนะคะก็ดูเนาะว่าเออพฤติกรรมเราเป็นยังไงนะเราหนัก
1: ผมว่ามันอยู่ที่ว่าคนใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันคุณใช้เพราะคุณชอบดีไซน์ใช้เพราะคุณชอบคุณภาพงั้น go on มันก็เดินหน้าต่อไปถ้าคุณใช้เพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างและทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นเพื่อเพราะคุณของที่เอามีมูลค่ามาถมใส่ตัวเองผมคิดว่ามันผิดละ
0: แต่ว่า
1: ก็ไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยน
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ต้องการที่จะใช้ของเหล่านี้วายเขาไม่ใช้กับเราเธออะไรอย่างงี้มันก็ไม่เป็นเรื่องผิดนะ
1: เพราะว่าก็ท่านเงินได้มาสุจริตจะใช้เรื่องของเขาจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่จ้านะคะ
1: ครับผม
0: นะมือเติบเนาะ
1: ก็นิดนึง
0: หลายคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยฉันก็มือเติบนี่นะ

ไปตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีเพลงใหม่นะครับจาก Rooftop ครับต้องบอกว่าคลั่งรักแหละกำลังรักแบบหนักหน่ว

Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669 9461

0: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
1: Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลัง

0: ขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักนะคะแม่น้ำอีกสายที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักคือแม่น้ำดานูบซึ่งระดับน้ำในประเทศเซอร์เบียแล้วก็โรมาเนียลดต่ำสุดในรอบ30ปีเลยอย่างเซอร์เบียบอกว่าต้องลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะเพราะว่าขาดน้ำในระบบระบายความร้
1: อ
0: นโรงงานผลิตรถยนต์ในโรมาเนียต้องประกาศหยุดสายการผลิตชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้านะคะคือนักวิทยาศาสตร์จาก World Weather Attribution บอกว่าถึงแม้ปริมาณฝนมันอาจจะไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะในระยะยาวแต่ว่าภาวะโลกร้อนอ่ะมันทำให้อุณหภูมิพุ่งขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็วบวกกับความต้องการใช้น้ำทั้งในภาคครัวเรือนวงการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้วยที่มันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าร้
1: อ
0: นมันก็จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมากเป็นพิเศษอยู่แล้วบวกผสมลงกันเข้าไป
1: คือต้นทุนก็เยอะแล้วยังไม่รวมนะสิ่งที่มันทำให้เราเสียสุขภาพกันนะใช่ไหมครับฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพกันอย่างหนักหน่วงนะเพราะโลกมันรวนมากมาก
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ยังเอาแค่ในบ้านเราอ่ะทุกวันนี้ก็คือมันร้อนแบบมันเหมือนจะสิ้นใจมันร้อนแบบบอกไม่ถูกอ่ะ
1: มันร้อนตลอดปีอ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถบอกว่าตอนไหนร้อนกับตอนไหนแล้วนะ

แมนวอล์กกิ้งฮะลองไปหาดูนะครับหนังเมื่อเช้านะแต่ว่าไอ้เรื่องที่อันพูดเนี่ยว่าผิดไม่ผิดเนี่ยนะฮะจริงๆมันไม่มีผิดถูกนะครับเรื่องแบบนี้คุณลองไปดูเรื่องนึงนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวนะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามที่เราบอกตัวเองเวลาเราผิดหวังมากๆแล้วเราจะพูดว่าเราจะไม่รักใครอีกแล้วหรือเราจะไม่รักใครแบบนี้อีกแล้วเรื่อง Call Me By Your Name นะครับมันมีความอกหักเกิดขึ้นจากเด็กคนหนึ่งที่ไปก็ไปมีความรักแหละนะครับแล้วเขาอกหักหนักมากแล้วพ่อเขามาพูดถึงเรื่องนี้โอ้ผมว่าเป็นซีนที่ดีมากเลยตอนหนังเขาพูดไอ้ซีนนี้ตอนนั้นดูในโรงหนังนะแล้วมันผ่านไปแล้วผมแบบเฮ้ยปกตินี้มันคืออะไรอ่ะมันเจ๋งมากเลยแล้วผมไม่สามารถเรียบเรียงประโยคทั้งหมดที่พ่อพูดกับลูกได้แต่มันเป็นประโยคที่ผมว่าแบบเอนไลเทนมากถ้าใครอยากได้สัมผัสมุมมองความรักเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราควรจะห้ามตัวเองไม่ให้รักเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจไหมในอีกมุมหนึ่งดีๆลองไปหาหนังเรื่องนี้มาดูมันอยู่ตอนท้ายๆเรื่องแต่คุณจะอินกับมันคุณต้องดูตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับ

0: ทีชลเม่เล่นนะฮะแล้วก็เข้าชิงออสการ์ด้วยพี่อันคิดว่าชนะออสการ์ด้วยนะฮะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีน

0: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เติม

0: เป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Smiley Request นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับบ๊ายบายกันแล้วนะวันนี้นะพรุ่งนี้มาตีห้านะครับ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222

0: ุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอตพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว

0: หาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
2: ันเวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
7: วันนี้จะไม่ทำงาน
8: ทำไมฮะ
7: จะเล่นกับหลานน่ารักมาก
8: พอดีพาน้องนิชาติดมาด้วย
7: น้องนิชาลูกสาวลูกสาวคุณพ่อปอนะคะ
8: ไม่ได้เป็นการเป็นงานเร็วนี้วุ่นวายอยู่กับลูกอย่างเดียว
7: มันก็ต้องมีช่วงวุ่นวายกับลูกแหละเราเองเราก็วางงานไว้แล้วเราก็ไปวุ่นวายกับลูกเขา
8: เออ

0: นครเนี่ยคือมันต้องมีการยื่นแบบการขอแบบ ให้สำนักงานเขตเขาเห็นก่อนว่าเอ้ยแบบของเราจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้แล้วมีเรียกว่าสิ่งที่ทางกฎหมายกำหนดครบหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ทางที่รถดับเพลิงจะเข้ารอบๆตึกเนี่ยเข้าได้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรจะทันท่วงที
1: หร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: คือซึ่งมันน่าจะเสร็จไปตั้งแต่การยื่นแบบขอแบบกันแล้วนะ
1: ตอนที่เห็นปุ๊บอะเอ๊มีคอนโดเราไหมนะรีบดูรายชื่ออ๋อไม่มีเขายังชั่ว
0: แต่ว่าผู้อยู่อาศัยเองก็ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าของตึกหรือว่าคนที่ดูแลในเรื่องของการเขียนแบบมากกว่าม
1: ันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็ให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะนะเพื่ออาคารทุกแห่งเนี้ยเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะเราไม่อยากจะได้ยินว่าพอเกิดเหตุเราค่อยมาโวหารแล้วล้อมคอกอ่ะ
0: ซึ่
1: งมันเดี๋ยวถอดบทเรียนกันอีกแล้วหรืออะไรแบบเนี้ย
0: คือมันก็ดีที่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมามันจะได้ทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องก่อนที่เรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นนะคร
1: ับ
0: ผม
1: ก็นอกจากอาคารสูง50แห่งที่อาจจะมีรายงานขึ้นมานอกเหนือจากนั้นก็คงจะต้องตรวจสอบแล้วก็ถ้ามันมันบกพร่องไปตรงไหนก็คือต้องรีบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดเนาะนะคะ
0: ก็ขอให้ทุกตึกที่ถูกลิสต์รายชื่อมาขอให้ผ่านโดยเร็วแล้วกันนะครับ
1: ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะเรายังติดตามด้วยกันนะคะวันนี้ก็คืออยู่กับพี่ปอยยา
0: ครับผม
1: ได้เลยนะ
0: ได้เลยฮะ
1: ไปเล่นกันนิชาก่อน
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ล่าสุดจากเทอร์ราคอตต้านะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Taxi Ride เป็นหนึ่งซิงเกิลที่คุณผู้ฟังชาว Green Wave นี่ขอเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นซิตี้ป๊อปที่ดูน่ารักน่ารักสำหรับเพลงนี้นะครับผม 11:00 น.กับอีก 27:00 น.

0: บวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรค

0: ั่วโลกนะยังคงเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีแนวทางการรักษาที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ดีขึ้นนะคะข้อมูลของระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขปีนี้บอกว่าพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังคือเห็นตัวเลขแล้วอ่ะก็คือต้องขยี้ตาไปหลายรอบเหมือนกันนะ1,321,111 คนเพิ่มขึ้นจากปี68เป็นหลักแสนคนเหมือนกันนะในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3 630,000 กว่าคนนะคะระยะที่4 167,000 คนแล้วก็ระยะที่5ซึ่งต้องได้รับการล้างไตมากถึง 82,000 คนนะคะ
1: จะถึงขั้นไหนเราแย่จริ ง
0: คือโดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยจากโรคไม่ติดต่อก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ภาวะอ้วนนะคะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: กินหวานกินมันกินเค็ม
1: หวานกับมันนี่เข้ามาพัวพันด้วยเนาะ
0: หวานมันเค็มพี่หวานร้อยเงี้ยหรือว่าพี่มันยังเค็มไม่พอเลยอ่ะนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารแปรรูปอาหารแปรรูประดับสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตลอดจนสูบบุหรี่ใช้ยาหรือว่าสารที่อาจจะส่งผลกระทบต่อไต
1: ครับ
0: คือคุณหมอบอกว่าการให้ความรู้อย่างเดียวอ่ะมันไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการเพิ่มการเข้าถึงอาหารสุขภาพการเข้าถึงเขาเรียกอะไรจำกัด

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม

0: ร้องของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับช่วงของคลาสสิกครับนะฮะเพลงคลาสสิกคลาสสิกที่เราเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดูเหมือนช่วงสายๆบ่ายๆแบบนี้คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงที่มันมีจังหวะกันซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะถ้าเปิดเพลงช้าไปเนี่ยจะมีข้อความว่าพี่ปอค่ะขอแบบว่าอัพจังหวะหน่อยได้ไหมคะหนูน่าจะฟุบไปกับโต๊ะทำงานแล้วค่ะเป็นเรียกว่าธรรมเนียมของช่วงสายๆบ่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชั่วโมงหน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวจะเริ่มขยับจังหวะให้มันคึกคักขึ้นเล็กน้อยแล้วกันคุณผู้ฟังครับผมเพิ่มเติมช่วยกันเลือกได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับปอครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดี

0: บอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัท

0: ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green News
0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวนะคะกรณีที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT เนี่ยเขามีการปรับปรุงกฎระเบียบก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สนามบินสามารถเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเจ้าของถ้ามีเหตุอันควรสงสัยหรือระบบตรวจพบวัตถุต้องสงสัยนะคะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะหลายคนก็จะแบบอุ๊ยเปิดตรวจกระเป๋าแล้วยังไงต่อแล้วมันยังเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาชี้แจง

0: Samsung ประกันชีวิตนะครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณเพราะเรามี Smart Analysis และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกๆด้านนะครับผมพร้อมกับ Match ความคุ้มครองให้พอดีให้คุณมั่นใจในทุกช่วงชีวิต Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับคุณผู้ฟังครับ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็0

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ Smiley Request ของเรางานจากไมโครเพลงนี้รักปอนปอน

แซมไซจะเป็นชลาทิศนะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า All for Love บ่ายโมง45นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับโหเวลาวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวดูจากการพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้มีการรายงานเรื่องของการเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับทั่วไทยทุกภาคเสี่ยงฝนตกหนักมากหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเขาแบ่งช่วงเวลาออกเป็นประมาณบ่าย3ถึงช่วงเย็นๆเนี่ยวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวตอน

0: เปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ IT และผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่ว

โดยที่ไม่ต้องซักไม่มีกลิ่นอากาศร้อนเหงื่อท่วมขนาดนี้เลยคือบริษัทก็ยืนยันว่าเสื้อรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ใส่การเคลือบสารบนผิวผ้าเหมือนกับเสื้อทั่วไปนะคะแต่ว่าเลือกเอาวัสดุพิเศษมาถักทอรวมเข้าไปในเนื้อผ้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะคะคือเขาบอกว่ามันมีการผสมผสานวัสดุหลายชนิดเลยทองแดงเงินสังกะสีทองคำเท่าภูเขาไฟส่วนผสมลับอีก2ชนิดเขาบอกว่าอย่างทองแดงช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นตัวสังกะสีช่วยลดสารประกอบกรรมฐานซึ่งเป็นสาเหตุของ

0: ขอบคุณมากๆครับคุณฟังกับที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับมีข้อความบอกว่าขอบคุณกับเพลงช่วงนี้มากค่ะทั้งกรี๊ดทั้งเต้นทั้งตะโกนหายเครียดเลยค่ะอันนี้คนที่ชอบเพลงเร็วนะครับผมมีคนที่อยากจะฟังเพลงช้าๆในช่วงเวลาแบบนี้เขาบอกว่าพี่ปอคะคนที่บ่นง่วงเขาบ่นทุกวันเลยค่ะช่วง DJ PU มาก็บ่นง่วงค่ะทำคนอยากฟังเพลงช้าอดฟังทุกบ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ้อยมาเดี๋ยวปอฝากบอกพี่อ้อยไว้ให้นะครับผมเชื่อว่าพี่อ้อยน่าจะเปิดเพลงช้าๆได้เพราะให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันต่อแน่นอนนะครับบ่ายสามโมงอยู่ต่อกับ DJ พี่อ้อยของเรานะครับวันนี้ปอบ๊ายบายไปก่อน4 ทุ่มไม่ได้มานะครับสำหรับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันบ่าย3เลยขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา 69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0 น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: 1 2 3 go
6: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
9: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวธนาคารกลางเกาหลีใต้เขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้นรวมไปถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่นานขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นค่ะอย่างปีที่แล้วนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้รวม 18.94 ล้านคนโดยพำนักเฉลี่ย 6.5 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 177.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะซึ่งในช่วงระหว่างปี 2543 ถึง 2568 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเกาหลีใต้มีส่วนช่วยหนุนการเติบโตของ GDP เฉลี่ยนะคะ 0.04% ต่อปีซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ก็จำเป็นจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 25% ซึ่งอาจจะทำได้ด้วยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีก 4.81 ล้านคนเป็น 23.75 ล้านคนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

กำลังนั่งไล่ดูแต่ละเพลงที่คุณขอมาไม่ใช่ช่วงน้องปอนะคะวันนี้น้องปอมาแทนเนาะมาแทนพียูก็จะดูว่าพี่เพลงไหนนะที่ปอยังไม่ได้เล่นนะคะพี่ก็เอามาเริ่มต้นมีทั้งเพลงเหงามีทั้งเพลงของน้องแอนอุ๊ยแต่น้องแอนเพลงนี้ไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วนะคะเอามาเริ่มต้นกันค่ะมีแกล้งรักงานจากแตงมีส่วนต่างด้วยจากโบกี้ไลออนนะคะสวัสดีบ่ายสามโมงค่ะอยู่กับพี่อ้อยรอบเย็นบ่ายสามสิบห้านาทีอุ๊ยตัวเลขสวยมากเลยอะ15:15 น.15 วินาทีช่วยกันเลือกนะคะอยากฟังเพลงไหนที่สุดเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมีคนอยากฟังเพลงนี้จาก

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาแนะนำเพลงใหม่กันบ้างค่ะเผื่อจะได้เพิ่มเพลงฮิตในหัวใจของพวกเรานะคะงานใหม่จาก Trigger ค่ะเพลงนี้นี่ Trigger ทำงานกับโปรดิวเซอร์จากสวีเดนด้วยนะคะเนื้อเพลงที่พูดถึงว่าถ้าเรารู้สึกดีกับใครบางคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าเนาะคนอื่นก็จะอาจจะมองว่าเธอไปเสียเวลาคบเขาทำไมเนี่ยแต่ไม่รู้สิถ้าเป็นเราจะคบสั้นคบยาวอย่างน้อยถ้าเรามีความสุขในช่วงเวลานั้นจบค่ะเพลงนี้ชื่อว่า Wasting Time งานจากทิกเกอร์

ประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พัฒนาด้วยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มินี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมินี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
1: มินี่วิตาวัน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: มินี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมินี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ารักดีได้ความชื่นชอบ Spider-Man เป็นพิเศษด้วยนะคะน้องก๊อฟพิชยะค่ะแล้วก็เลยทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็ตั้งใจว่าอยากเป็นเพลงที่อยู่ในหลายๆงานแต่งงาน
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: เลือกไว้อยากฟังเพลงอะไรที่สุดนะคะส่งมาได้ในแอป A-Time ฟังฟินนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้ฟัง Green Wave แล้วฟินอยู่แถวไหนบ้าง
2: เหมือน

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เร็ตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เร็ต
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
10: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทที่คุณจะเข้าประกันทางประกันภัย
10: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ติมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
5: โดย
6: สวัสดีพี่อ้อยนะคะ
7: ทำไมเสียงต่ำ หนาวดี
6: เสียงต่ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มน้ำมูกเริ่มจะมานะคะ
7: เริ่มจมูกด้วยแล้วแหละเพราะหนาวมากแบบนี้เนี่ยห้องจัดหนาวจังเลยอ่ะ
6: บอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยถุงใจร้อนและกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยเราต้องมีนะคะ
7: ทำไมหนาววันนี้ ใช่ค่ะเอาละค่ะเป็นที่เดียวในโลกนะที่ตอนนี้หนาว ที่อื่นเขาโลกร้อนกันนะดู
6: จะไม่เจอคลื่นความร้อนนะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: นะคะช่วงนี้เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรวีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะได้เปิดข้อมูลผลการชันสูตรร่างน้องขลุ่น
7: ใช่
6: นะคะจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอวัยวะภายในโดยรวมไม่พบความผิดปกติชัดเจนนะคะขณะที่หัวใจเนี้ยพบความผิดปกติเล็กน้อยประเมินเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ว่าอย่างก็ตามนะคะคุณหมอว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องสารพิษ
7: ใช่
6: แล้วก็ต้องรอผลตรวจจากทางจอร์เจียประกอบนะคะก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการผ่าชันสูตรของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ชี้แจงนะคะว่าตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตทำได้ยากนะเนื่องจากว่าสภาพผ่านการชันสูตรมาแล้วนะคะเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะคะทำให้ไม่ชัดเจนเท่ากับการชันสูตรครั้งแรกน
7: ะ
6: คาดว่าจะใช้เวลาตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รอผลประมาณ 1-2 สัปดาห
7: ์
6: ทีนี้ส่วนของหัวใจนะคะหมอบอกว่าทางจอร์เจียเนี่ยได้มีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจไปตรวจเนื่องจากสงสัยเรื่องของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะก็ทำให้ฝ่ายไทยไม่สามารถตรวจในจุดนี้ได้แล้วก็ชิ้นเนื้อไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้นะคะเพราะถูกนำไปทำสไลด์เพื่อตรวจแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจเลือดค่ะทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตรวจเลือดได้เนื่องจากมีตัวอย่างเลือดนะคะก็ต้องรอผลจากทางจอร์เจียโดยจะประสานขอข้อมูลเพิ่มก็คือ3ประเด็นนะคะมันจะมีเรื่องของรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุนะคะผลตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษแล้วก็ผลการตรวจอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะหัวใจนะคะเพื่อประกอบการวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติในกระเพาะอาหารนะคะเนื่องจากเศษอาหารเนี่ยทางจอร์เจียได้เก็บไปตรวจก่อนหน้านี้แล้วเหลือเพียงเล็กน้อยนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้เก็บไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่พบสารเสพติดจากการตรวจเส้นผมแต่ว่าผลตรวจอย่างละเอียดก็คือจะทราบภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะว่ามีการเก็บตัวอย่างจากการสวอปจมูกนะคะเพื่อตรวจหากรณีที่มีการสูดดมสารผิดปกติโดยปรับแนวทางการตรวจตามพยานวัตถุที่ได้รับนะคะคือแพทย์ก็ย้ำว่าถ้าไม่ได้รับผลชันสูตรจากทางจอร์เจียเนี่ยการสรุปการเสียชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% เนื่องจากว่าผลชันสูตรครั้งแรกจากทางจอร์เจียเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด
7: ใช่
6: นะคะทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของโรคทางพันธุกรรมหรือโรคหัวใจก็ยังต้องอาศัยผลตรวจเพิ่มแล้วก็ข้อมูลประวัติครอบครัวประกอบนะคะ
7: ค่ะอันเดียวเลยอ่ะพี่อ้อยจะห่วงหัวใจย่า
6: ค่ะ
7: แต่ว่าอันนึงที่ต้องชื่นชมนะคะครอบครัวของน้องเวลาที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้จะพูดผ่านการใช้สติสูงมากโดยเฉพาะน้องมอสซึ่งเป็นพี
6: ่ใช่ค่ะคือต้องเป็นคนที่สื่อสารนะคะ
7: ใช่แล้วเขาก็จะไม่แบบออกแนวฟูมไฟหรือเรียกร้องอะไรมากๆคือเข้าใจนะคะคือเขาสูญเสียแล้วเขาก็เสียใจแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าใจหมดเลยว่าอะไรควรจะพูดก่อนในตอนนี
6: ้
7: หรือเอายังไม่ชัดครับยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเดี๋ยวค่อยๆบอกพร้อมๆกันครับแล้วเลยทำให้ทุกอย่างที่มันผ่านกระบวนการการคิดของเขามาแล้วอ่
6: ะ
7: มันจะไม่มีความฟูมไฟจนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้จริงหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อที่เขารู้สึกบาดเจ็บหัวใจขนาดว่าเขาก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าไม่มีการตัดประเด็นของการที่เป็นเรื่องของสารพิษแล้วก็เลยมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่ามันมีแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ตรงกับการพิสูจน์ของจอร์เจียเขาก็บอกว่าก็คงเรียกร้องแต่ว่าตอนนี้ก็แค่สงสัยครับแต่ไม่ได้มีอาการใดๆที่ทำให้รู้สึกว่า มันจะมีคำพูดในเชิงลบอ่ะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เก่งมากจริงค่ะแบบนี่คือวิธีการสื่อสารที่ดีมากอ่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวเลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: เพราะวันนี้ถ้าน้องหลุนรู้ตัวนะน้องเป็นที่รักของพวกเรามากๆนะคะ
6: นะคะ
7: และคลิปมีคนเข้าดูเยอะมากอ่ะ
6: ใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรของทั้งฝั่งจอร์เจียด้วยแล้วก็ฝั่งไทยมาประกอบร่วมกัน
7: ค่ะ
6: นะคะ
7: แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมีความไม่แน่นอนหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆ
6: ค่ะ
7: ดูแลตัวเองกันดีๆนะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
3: มีข้อความในการเสนอเพลย์ลิสต์กันมาหลายอันมากบานบอกว่าพี่ขอเป็นเกี่ยวกับดาวได้ไหมเพราะอยากฟังเพลงดาวหางฮันเล่โอ้น้องดูฟ้าตอนนี้เปิดเพลงดาวไปนะบรรยากาศมันจะดูขัดๆนิดหน่อยนะคะแต่อยากฟังเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ได้เอางี้ดีกว่าวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะมีไหมคนที่ยอมเหลือเกินขนาดว่าเราฟังเรื่องราวมาหลายๆคนรู้นะว่ารักแต่ยอมอะไรขนาดนี้เพลงของการยอมค่ะคุณคิดถึงเพลงอะไรบ้าง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: นี่ถ้าใครเปิดจออยู่จะถามว่าเด็กที่ไหนอะคะพี่อ้อยคะอ๋อลูกน้องหมอเอิ้นค่ะหมอเอิ้นพิยดาที่แต่งเพลงอัลบั้ม Based on True Story ของ Club Friday นี่แหละค่ะและนี่คือลูกสาวอ่ะน้องเอิ้นมาโผล่จอเนี่ยลูกมาโผล่จอสักนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละนี่ค่ะน้องหมอเอิ้นค่ะเพลงคนไม่น่าสงสารก็น้องหมอเอิ้นเป็นคนแต่งเพลงค่ะและนี่คือลูกสาวมาตามาตาอายุเท่าไหร่แล้วนะน้องเอิ้น
1: 1ขวบ8เดือนค่ะ
0: 1ขวบ8เดือ
1: น
0: วันนี้1ขวบ8เดือนเย้
1: เย้พอมานั่งสวัสดีเจ้าหน้าที่ผู้ชมท
0: ุ
1: กท่าน
0: สวัสดีด้วยพอมานั่งตรงนี้ปั๊บนะคะสิ่งที่จับได้เร็วมากคือเมาส์ดูสิเจนอัลฟานะเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์ไอทีจริงๆนะนะคะนี่น้องหมอเอิ้นค่ะนะ
1: ไปคุณป้าสวัสดี
0: บ๊ายบายครับสวัสดีครับลูกบ๊ายบายเอ้ยจุ๊บจุ๊บแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเห็นไหมทำงานกันตั้งแต่แบบยุคคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวขวบกว่าแล้วค่ะน้องหมอเอิ้น
2: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร

ข้าใจค่ะว่าเวลาที่รักเนาะอะไรก็ได้อะไรก็ยอมทั้งนั้นแหละก็เข้าใจเวลาที่เราไปให้คำปรึกษาใครก็ตามทีเวลาที่บอกให้เขาแบบเธอพอเธอดูแลเขาไปก็เท่านั้นแหละถ้าเขาไม่เชื่ออย่าไปโกรธเขานะคะคนกำลังรักและเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่เจ้าของเรื่องเขารักด้วยสิ

0: ่ยอมยอมยอม
1: Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ปิดท้ายที่ตัวโดนนะคะนี่เพลย์ลิสต์ของการยอมค่ะก็แล้วแต่แต่ละคนทุกคนมีสิทธิ์ยอมได้หมดเลยยอมแล้วได้ยอมแล้วไม่ได้ด้วยค่ะสุดแท้แต่ค่ะอย่ายอมเขาจนใจร้ายต่อตัวเราละกัน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: วันนี้6สิงหาคมค่ะเอ้าหนังเรื่องนี้เข้าแล้วนี่นะ
1: จดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
0: เนาะบ้านเราค่ะมีลูกหลานคนจีนก็เยอะหรือต่อให้ไม่ใช่ลูกหลานคนจีนดูก็อินนะเอ้าการที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างถ้าเป็นแบบบ้านจีนเราจะเห็นเลยค่ะการอยู่บนอาหารจีนคือกินโต๊ะจีนหรือแม้แต่อยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโต๊ะกลมๆอากงอาม่าป้าป๊ามาม่าทั้งหลายลูกหลานกินข้าวด้วยกันนี่คือรากเหง้าและความทรงจำความทรงจำเหล่านั้นกับครอบครัวจีนแต่อย่างที่บอกค่ะต่อให้เป็นคนไทยก็อินกับความเป็นครอบครัวอยู่แล้วรังนางเรื่องนี้ค่ะ Dear You จดหมายรักถึงอาม่านะคะเขาจะเล่าเรื่องของคนจีนโพ้นทะเลอพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยผ่านเรื่องราวความรักของอากงกับอาม่าแต่ถูกบันทึกเอาไว้ในจดหมายรักเมื่อหลาย10ปีก่อนจะค่อยๆเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในนี่คือหนังที่สร้างปรากฏการณ์ทั่วเอเชียค่ะด้วยกระแสบอกต่อแบบปากต่อปากกลายเป็นหนังที่ผู้ชมจำนวนมากบอกกับตัวเองเลยว่าครั้งหนึ่งฉันต้องได้ดูเป็นหนังที่ทั้งอบอุ่นซาบซึ้งและก็อยู่ในใจอีกนานเลยค่ะหลังจากดูจบยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนจีนโพ้นทะเลแต่คือเรื่องของครอบครัวที่ทุกคนอินได้เสมอเรื่องของการเสียสละของคนรุ่นก่อนทำทุกอย่างให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหลานคนจีนหรือจะเป็นลูกหลานชาวไทยนี่แหละเชื่อว่า Dear You ค่ะจดหมายรักถึงอาม่าจะทำให้คุณเดินออกจากโรงภาพยนตร์พร้อมกับความคิดถึงใครสักคนหนึ่งและอาจอยากกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากกว่าเดิมเข้าฉายวันนี้ค่ะ6สิงหาคมในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
1: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
9: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
11: ๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคัมมณีตอนสักในแต่ละช่วงวัยได
9: ้อย่ามุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
8: ้ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
12: ช่วงวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะคะแหมการใช้จ่ายเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะคะ
13: จะกระฉูดไหมคะ
12: จากที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขามีการสำรวจนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นี้นะคะบอกว่า ก็คาดว่ามีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจนะคะประมาณ 11,139 ถึง 11,400 ล้านบาทถือเป็นมูลค่าที่สูงสุดในรอบ7ปีนะคะแต่ว่าอัตราการขยายตัวกลับเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% นะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาคือถึงแม้ว่ามูลค่าการใช้จ่ายจะพุ่งขึ้นแต่ว่าภาพรวมก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยก็อาจจะยังฟื้นตัวไม่โดดเด่นนักนะคะเพราะว่าเวลาการใช้จ่ายเนี่ยก็คือใช้จ่ายอะแต่ว่าก็ดูจะระมัดระวังมากอยู
13: ่ก็ต้องเครียดกันไว้นิดนึงว่าก่อนจะใช้ใช้จ่ายต้องมีสติมาก
12: มีสติด้วยคุ้มค่าด้วยนะคะเพราะอาจจะยังกังวลหลายๆเรื่องเนาะอาจเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นอุตามีหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่มันดูไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร
13: ่
12: ขณะเดียวกันค่ะถ้าไปดูกิจกรรมหลักๆในปีนี้นะคะก็ยังคงเป็นการพาคุณแม่ไปทานข้าวไปทำบุญนะคะแล้วก็มอบของขวัญให้คุณแม่นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยดอกไม้อันนี้เรียกว่ายังคงเป็นของขวัญยอดนิยมนะค
13: ะ
12: ตามมาด้วยพวกผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพอาจจะเป็นวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องนุ่งห่มรองเท้าอุ๊ยมีสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
13: อันนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบการแบบค่าใช้จ่าย
12: อยากคุณแม่ได้ลุ้น
13: อั จจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ค่ะแม่
12: อะไรอย่างงั้นนะคะอ่ะโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทำให้การเติบโตไม่สูงเท่าที่ควรนะคะก
13: ็
12: ส่วนนึงเขาบอกว่าอาจจะมาจากวันแม่ปีนี้เนี่ยตรงกับช่วงวันพุธกลางสัปดาห์อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยนะคะก็ส่งผลให้แผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดลดลงนะคะโดยมีคนที่วางแผนไปต่างจังหวัดเพียง 9.4% ลดลงจากปีที่แล้วที่มีถึง 21.8% ค่ะ
13: ถ้าเป็นแบบแถวๆวันศุกร์อย่างน้อยก็พาแม่ไปจังหวัดใกล
12: ้ๆหรือถ้าเกิดว่าตรงกับวันจันทร์หรืออังคารหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงแบบหยุดยาวได้
13: ก็แปะแม่ไว้ก่อนได้ค่ะไม่จำเป็นต้องตรงวัน
12: อุ๊ยแต่ก็ไม่แน่นะคะถึงแม้ว่าวันหยุดวันแม่จะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็อาจจะแบบอุ๊ยลาหัวท้ายได้อยู่นะ
13: เอาอีกแล้วเธอวางแผนการลาอีกแล้ว
12: สันคารไหมล่ะ
13: หรือแบบว่า
12: หรือเป็นพระรหัสสุข
13: ถ้าซื้อทองให้คุณแม่เนี่ยซื้อได้ทุกวันแม่ไม่ติดเลย
12: ไม่ติด
13: พุธกลางสัปดาห์ก็ได้
12: คุณลูกอาจจะติดนะ
13: ใช่ติดต้องลูกได้แหละค่ะนะก็แค่ได้ยังกอดกันทุกวันยังได้ยินเสียงกันทุกวันพี่ว่าก็เป็นของขวัญซึ่งกันและกันที่ดีที่สุดนะ
14: ค่ะโดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ฝนทำหน้าที่ตามเวลาของตัวเองมากเลยนะคะทุกเย็นกลายเป็นคนที่จัดรายการช่วงฝนตกทุกครั้งเลยอะแล้วพอฟังบรรยากาศของฝนกับเพลงแบบนี้นะคะมันก็ดูเข้ากันดีนะหนังทุนต่ำค่ะงานจากโซมาลีนะคะมีเจ็บจนพอค่ะงานจากแว่นใหญ่ด้วยและนี่คือคำยินดีงานจากแพทวงเคลียร
1: ์ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ไล่อ่านหน้าจออยู่นะว่าคุณอยากฟังเพลงอะไรมากที่สุดนะคะยังมีบางข้อความที่บอกว่าพี่อ้อยคะหนูได้บัตรของพี่แล้วนะเพิ่งจะจองวันนี้เองยินดีค่ะบัตรรอบ2ตอนนี้เหลือไม่ถึง100ใบนะคะก็อย่างที่บอกว่าเพิ่มรอบไม่ได้แล้วนี่ถ้าเกิดว่าที่ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยถ้าจะนั่งอีกอะต้องนั่งกับพี่บนเวทีแล้วนะไม่มีที่แล้วจองบัตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว12กันยายนค่ะสยามพิคอลเราเจอกัน2รอบนะคะรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบ1ทุ่ม

0: ดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความไปก็ชื่นใจไปอันนี้บอกว่าน้องที่ออฟฟิศเข้าไปดูโชว์กับพี่อ้อยค่ะแล้วก็เขาถามหนูว่าทำไมถึงอยากไปดูหาเหตุผลไม่ได้ค่ะแค่ตอบไปว่าก็โตมากับพี่อ้อยก็เลยไปโตมาตั้งแต่อ่านหนังสือสอบแล้วมีพี่อ้อยเป็นเพื่อนไปทริปที่เขาใหญ่ก็ไปกับพี่อ้อยตอบได้แค่ว่าก็มีพี่อ้อยอยู่ในหลายๆช่วงชีวิตขอบคุณมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งช่วงในชีวิตพี่อ้อยนะบรรยากาศจากคาร์บอนไลฟ์ค่ะนี่คือเป๊กผลิตโชค

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: อดใจรอหน่อยนะคะมีคนอยากเห็นบรรยากาศของเขาในไลฟ์ค่ะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนแป๊บนึงอยากให้เสียงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพและเสียงพร้อมออกอากาศเดี๋ยวจะรีบประกาศเลยนะคะสามารถรอดูได้ที่ YouTube ของ Airtime นะรอหน่อยรอหน่อยหรือสามารถเสนอได้นะคะว่าสรุปแล้วอยากจะฟังเขาในไลฟ์ของศิลปินคนต่อไปเป็นใครดี
0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอาล่ะค่ะมาถึง Smiley Request กันบ้างนะคะเร็วรีบกลับออกมาจากยุค90ก่อนโอ้ยเมื่อไหร่ก็ตามเล่นเพลง90นะคะจะมีรายชื่อเพลงส่งเข้ามาอีกเป็นแบบเป็นเซตๆเลยอะมาถึง Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่ลุ้นได้บ่อยขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือลุ้นด้วยและออมได้ด้วยเงินต้นไม่หายค่ะปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดปั๊บรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะคะคุณจะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลด้วยลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2รอบเลยนะรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนค่ะถ้าคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเขาการันตีว่าคุณจะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะคะเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนออกก่อนกำหนดก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจะกดซื้อด้วยตัวเองก็ได้นะคะง่ายมากเลยอ่ะแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตา

0: น้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่ใส่ประกันติดโล
10: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
11: พี่โอหนูชอบพี
10: ่ยูชอบไอเหรอ
11: ชอบมากพี่โอ
10: ยูชอบไอจริงๆนะ
12: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
10: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
13: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุที่นาททองชื่นที่เกาหลีใต้ยังคงเจอวิกฤตคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด21คนจากสภาพอากาศร้อนจัดในปีนี้ค่ะขณะเดียวกันมีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 2,441 คนที่มีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องมาจากวิกฤตคลื่นความร้อนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจากวิกฤตอากาศร้อนในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งมีคนเสียชีวิตอยู่ที่20คนนะคะขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกคำเตือนเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงโซลและก็ชานเมืองโดยรอบโดย 43% ของภูมิภาคถูกเตือนในระดับสูงสุดค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

พลงที่ฟังแล้วสดชื่นจริงๆนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะพี่เคยอ่านเจอประโยคนึงที่เขาบอกว่าคนเราเวลามีความรักจะมีความสุขที่สุดคือได้เป็นที่รักของคนที่เรารักชั่วโมงท้ายค่ะเปิดเพลงพร้อมฝนอีกแล้วอยากฟังเพลงไหนเอ่ยสิทธิ์เติมน้ำมันวางอยู่ตรงนี้ 1,000 บาทอยู่ที่ว่าใครจะคว้าไปนะส่งรายชื่อเพลงที่อยากฟังได้ในแอป A Time ฟังฟินเบอร์โทรกลับด้วยนะคะ

ยุคนี้ไม่มีใครมานั่งถามแล้วนะคะอย่างข้อความหนึ่งที่บอกว่าพี่อ้อยคะถ้าไปดูพี่อ้อยคนเดียวเป็นอะไรไหมไม่เห็นแปลกเลยเชื่อไหมคะว่าเทรนด์ของคนโสดนะปัจจุบันนี้นะในเมืองจีนนะร้านต่างๆนานามากมายเขาลดจำนวนลดโต๊ะที่แบบว่าต้องนั่งเป็นหมู่ๆอะค่ะคือวันนี้ทุกคนแฮปปี้มากๆกับการนั่งรอบเคาน์เตอร์นั่งคนเดียวต่อให้ปิ้งย่างต่อให้ชาบูฉันก็อยากนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวก็มีจริงๆคนดูทอล์กพี่อ้อยเนี่ยไปเดี่ยวเยอะมากนะคะไม่เป็นไรพี่อ้อยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่เชื่อลองดูนะใครไปดูทอล์กพี่อ้อยรอบไหนก็ได้ที่ไปคนเดียวบ้างคะหรือส่งข้อความมาให้ดูหน่อยสิ

0: งอ่านข้อความเพลินๆเลยอันนี้บอกมีค่ะไปคนเดียวรอบทุ่มเท่ๆเลยค่ะหนูค่ะหนูก็ไปคนเดียวไปคนเดียวรอบบ่ายค่ะพี่อ้อยค่ะเปิดมารีบจองไม่ถงไม่ถามเพื่อนละกลัวกดไม่ทันโอ้อันนี้บอกไปคนเดียวรอบหนึ่งทุ่มอันนี้ค่ะเขาเองก็ดูคนเดียวจ้าไปเดียวคนเดียวค่ะพี่อ้อยค่ะคือข้อความเยอะมากเลยบอกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเราไปเจอกันตรงนั้นอยู่แล้วจะมาเดี๋ยวมาคู่มาหมู่ขอให้เราได้เรียนรู้และหิวใจไปด้วยกันนะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ตอนนี้รอบ1ทุ่มจะเหลือบัตรแค่ราคาเดียวอ้าวลองกดเข้าไปดูค่ะ thaiticketmajor.com นะคะ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน12กันยายนนะคะที่สยามพิคฮอลล์แต่เอาจริงๆนะเวลาพี่อ้อยไปเป็นวิทยากรน่ะพี่อ้อยก็ไปคนเดียวนะคือพี่เกรงใจน้องๆที่ดูคิวอะค่ะเพราะเขาก็มีงานเยอะที่งานยังถามเลยว่าเอ้าพี่อ้อยมาคนเดียวเหรอคะค่ะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: พรุ่งนี้ค่ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเป็นพี่อ้อยกับน้องฟีแอทค่ะพี่ชอดติดธุระนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะความไว้ใจที่ให้ผิดคนเวลาเขาไปอ่านเรื่องราวที่คุณส่งมาได้ก่อนเนี่ยใน Club Friday Fanpage บางคนให้ความไว้ใจเสียความไว้ใจสูญเสียไปแล้วนะให้ใหม่แล้วก็สูญเสียอีกบางคนนะมากกว่า 3-4 รอบก็อย่ามัวแต่ให้โอกาสเขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขนะคะ
4: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: หลายๆเพลงเล่นไปแล้วอะค่ะหม้อหุงข้าวก็เล่นแล้วโบกี้ไลออนก็เล่นแล้วเดี๋ยวเลือกเพลงอื่นมาแทนนะคะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันค่ะ 1,000 บาท Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละเพลงนี้ขอกันมาหลายข้อความเลย

0: ย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: กำลังอ่านข่าวเลยดูสิแอบจะเพลิดเพลินอยู่น้องฮารุนหรือว่าน้องฮารุนเนี่ยค่ะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเขาตามเด็กที่อัฟกานิสถานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเจอกันแล้วก็บอกว่าจะเป็นการให้ทุนในการเรียนเนาะการให้มันไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจจริงๆมาแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทคุณลินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: ฟังกรีนเวฟมานานแค่ไหนแล้วคะน้อง
2: โอ้ยี่สิบกว่าปีค่ะพ
1: ี่อ้อยปัจจุบันโอ้โหขนาดเนี้ยพี่นั่งนับในใจว่าต้องมีหลักสิบหลักยี่สิบโอ้ขอบคุณ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากที่ยังฟังกันเสมอนะคะวันนี้ลินอยากฟังเพลงอะไรเอ่ย
2: ขอบฟ้าไม่มีจริงของพี่แอมค่ะ
1: ได้เลยทำไมคิดถึงเพลงนี้ล่ะ
2: เหนื่อยค่ะ
1: เหนื่อยเหรอทำไมเหนื่อยกับเรื่องอะไรคะพอเล่าให้ฟังได้ไหม
2: คือลินเป็นเดอะแบกของที่บ้านนะคะคือแบบมีลูกด้วยแล้วก็ทำงานประจำด้วยแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งก็จะมีแบบปัญหาต่างวัยของ

0: ขาไม่เหมือนรุ่นหนูนะหนูก็ต้องทำใจในการเลี้ยงรุ่นเขาเหมือนกันนะแม่นะ
1: คือคุณแม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทหารมากเลยอะค่ะแต่นี่ที่ท่านไม่ใช่ทหารแต่ท่านก็จะแบบว่าต้องฉินมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ต้องใช้เวลาปรับเหมือนกันนะคะบางทีก็แบบไม่คือบางทีกลับไปแล้วก็แบบเจอแบบคุณแม่เราแบบยายฟ้าทะเลาะกับหลานมั่งหรืออะไรเงี้ย ก็เครียดเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขทั้งหมดแต่ว่าบางทีเราทำไม่ได้
0: ให้หนูคิดไปเลยว่าไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาค่ะและถ้าเกิดว่าคุยกับคุณพ่อยากมากให้เป็นหน้าที่แม่ไปเลยค่ะช่วยบอกแม่ด้วยว่าแม่อยู่กับเขาก่อนหนูเกิดอีกเพราะฉะนั้นแม่ช่วยลุยเรื่องนี้ให้หน่อยนะวันนี้หนูอาจจะแค่เหนื่อยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดนะคะเอาเวลาสัก5นาทีกับการฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวดูนะหนูจะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยยินดีมีโอกาสได้คุยกันนะคะลิน
1: ค่ะหนูขอบคุณพี่อ้อยมากนะคะหนูติดตามพี่อ้อยมาตลอดหนังสือหลังไม่มีไออุ่นช่วยเซ็นให้หนูก็เก็บไว
0: ้น่ารักมากขอบคุณสุดหัวใจ
1: หน
0: ู
1: เจอพี่อ้อยที่หนังสือจุฬาค่ะนานมากตอนนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยหน
0: ู
1: ฟังพี่อ้อยทุกวันนะคะหน
0: ู
1: ฟังกินเนื้อตั้งแต่หกโมงเช้าที่หนูออกจากบ้านจนถึงบ้านสองทุ่ม
0: ทั้งวัน
1: ในเวลางานหนูก็ฟัง
0: แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่มีใครว่าเนื้อตอนฟัง
1: เลยไม่เป็นไรค่ะว่าหนูเปิดแบบคอเบาๆแต่ว่าให้รู้สึกว่าหนูชอบอะค่ะหนูชอบกินเนื้อหนูก็จะฟังตลอด
0: ดีใจเราส่งพลังกันไปมานะคะลินนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมๆกัน
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คนที่แต่งเพลงนี้เป็นคนเดียวกับที่แต่งเพลงลึกสุดใจให้กับพี่ก้องสหรัฐค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆส่งเพลงนี้ให้ทุกคนนะคะบางทีไม่ต้องไปคิดว่าต้องมีความสุขตอนถึงขอบฟ้าระหว่างทางก่อนถึงขอบฟ้าก็ต้องมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
2: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
14: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกาสพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ้
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
10: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
11: เจ็บคอ
10: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
1: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
2: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนสักในแต่ละช่วงวัยได
1: ้อยากมุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
3: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
4: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะกับตินสุทินาทองชื่น SpaceX ค่ะเขาได้เปิดผลประกอบการครั้งแรกนะคะหลังจากเสนอขายหุ้น IPO โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาทำรายได้สูงถึง 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นจาก 4,100 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาด Wall Street คาดการไว้นะคะโดย Starlink ครองสัดส่วนรายได้เกินครึ่งหนึ่งของบริษัทในขณะที่ธุรกิจ AI ก็สร้างรายได้พุ่งกระฉูดกว่า 250% ทำให้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานรวมลดลงเหลือเพียง143ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมเนี่ยที่เคยขาดทุน970ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

เพลงนี้จากไทม์ครับก่อนมาริบานะครับเขาบอกว่าตอนที่เราเหนื่อยๆเนี่ยบางทีนี้ต้องเดินออกจากชีวิตของตัวเราเองบ้างจะได้ไม่จมอยู่แต่กับเรื่องของตัวเองเนาะออกไปมองโลกออกไปมองชีวิตอื่นๆบ้างนะครับว่าเขากำลังเจอเรื่องอะไรกันอยู่บ้างแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโหมีคนอื่นที่เขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราอยู่เยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยก็เป็นการแล้วบางทีเราพอเราเห็นเขาเนาะเราไม่ได้แบบสงสารนะครับแต่เราเห็นใจเขาและอยากส่งกำลังใจให้เขาด้วยเช่นเดียวกันกำลังใจในการที่เขาสู้ชีวิตเหล่านั้นมันก็จะส่งกลับมาหาเราด้วยเหมือนกันทุ่มหนึ่งกับอีก6นาทีครับเรากลับบ้านด้วยกันนะที่นี่ Queen Wave 106.5 FM ครับเฟียสมาอยู่เป็นเพื่อนเปิดเพลงพอๆที่คุณอยากฟังให้ช่วยเลือกเพลงได้นะครับก็ฝากมาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันในการฟังฟิน

ี้หมดคำถามนะครับจะได้ปิดจบกันไปว่าโอเคฉันทำเต็มที่แล้วฉันจะได้เดินหน้าต่อได้นะครับวันนี้มีส่งข้อความเข้ามาหลายข้อความเลยบอกว่าโหอยู่ในสถานการณ์เดอะแบกเต็มไปหมดเลยนะครับคือแบบต่อเนื่องข้อความมาจากชั่วโมงของพี่อ้อยนะครับบอกว่าโหเป็นการที่เป็นเดอะแบกแบกทั้งรุ่นที่โตกว่าเราแบกทั้งรุ่นที่เด็กกว่าเราอย่างเงี้ยมันเหนื่อยจังเลยนะครับจริงๆแล้วสภาวะแบบนี้เฟคคิดว่าอยู่ในช่วงคนวัยทำงานแบบนี้แหละน่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้เยอะมากตัวเองก็ต้องดูแลครอบครัวก็ต้องดูแลลูกก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยนะครับครั้งนึงเหมือนกันครับพี่ใหม่เจริญปุระเคยบอกว่าขณะที่อาชีพการงานกำลังรุ่งเรืองอยู่แต่ว่ามีมรสุมชีวิตเข้ามาเยอะเหลือเกินคนนี้ไม่สบายคนนั้นมีปัญหาคนนั้นคนนี้งานก็มีคอนฟลิกต์กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ถึงขั้นที่เดินไปลาออกกับพี่เต๋อเลยบอกว่าไม่เป็นนักร้องแล้วเลิกบอกว่าอยากเลิกทุกอย่างอยากไปพักใช้ชีวิตแบบเงียบๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งสภาวะแบบเนี้ยพี่ชาก็เคยเป็นนะครับก็คือจะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่มุมไหนของสังคมบนโลกใบนี้มันจะมีปัญหาที่เราจะต้องเจออยู่เสมอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างพี่ใหม่เองเนี่ยตอนนี้กว่าจะก้าวข้ามตรงนั้นมาได้เนี่ยไกลแสนไกลเหมือนกันและทุกวันนี้เธอก็ทำได้สำเร็จด้วย

ให้กำลังใจส่งให้กับคนที่ก้าวข้ามได้แล้วหรือกำลังพยายามก้าวข้ามผ่านนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆมีข้อความส่งมาว่าฟังควินเวฟตั้งแต่ตีห้าจนถึงเวลานี้แทบทุกวันเลยนะครับขอบคุณเพลงเพราะที่เปิดให้ในทุกวันด้วยขอบคุณเช่นเดียวกันส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับ

0: Good news.
1: Good news ในช่วงนี้มาฝากกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังมีภาระโอ้โหมีเรื่องให้ต้องกังวลเยอะแยะมากมายนะครับบางทีชีวิตมันก็สะดุดเพราะว่ามันไม่ตรงตามที่วางแผนเอาไว้นะครับใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้สภาพเงินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ลองปรึกษาCar Forecastกันดูได้ครับให้หลายๆคนเนี่ยเดินทางไปต่อได้ในวันที่ชีวิตมันไม่ขำมันไม่สนุกเหมือนเดิมนะครับCar Forecastพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับอนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงซึ่งวงเงินสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินถ้าไม่ใช้ไม่เสียดอกด้วยนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดสนใจสินเชื่อ refinance รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์กับ Car Forecast โทรได้เลยที่027407400ครับแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือว่าสมัครผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ก็ได้สะดวกง่ายได้ทุกที่นะครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast ครับพร้อมใช้เพราะว่าทางออกนี้เนี่ยเป็นทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.carforecast.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับเคยได้ยินประโยคที่ฝรั่งเขาพูดเหมือนเป็นแบบสำนวนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองชีวิตบางทีมันเหมือนตลกเนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปรู้สึกกับชีวิตบางทีชีวิตก็เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกับที่เวลาเราเห็นคนแบบสะดุดหกล้มเงี้ยมันดูขำมันดูเปิ่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่คนที่สะดุดหกล้มเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเจ็บก็ได้มันคนละฟีลกันเลยนะครับเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วเดินหน้าต่อ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
3: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
4: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
6: Close up shot
0: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
7: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเชียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในกระชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
8: วิธี Save Energy แบบ
9: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
11: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

ไว้ฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐเหมือนกันนะคะจากข้อมูลของกระทรวงการค้าของสิงคโปร์สินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐมูลค่าประมาณ 9,500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ1ใน3จะได้รับผลกระทบจากมาตรการเก็บภาษีศุลกากรสหรัฐในอัตรา 12.5% ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภาษีที่สหรัฐเรียกเก็บก็ครอบคลุมสินค้าหลายประเภทเลยค่ะแต่ว่าก็มีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นนะอย่างเช่นสินค้าพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทผลิตภัณฑ์ด้านอากาศยานรวมไปถึงเซมิคอนดักเตอร์และเวชภัณฑ์ซึ่งทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: รรมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: DJ Playlist ของเฟซชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยรักแรกจากนนทนนท์ครับพักกันก่อนแป๊บนึงสั้นๆมีข่าวต้นชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเติมเพลงเพราะกันต่อที่ Green Wave นะครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกมีโอกแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ้
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
4: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
5: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
3: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
6: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหม
7: ใช่ไหมดังเอก
3: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: มือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
3: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
4: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนชักในแต่ละช่วงวัยได
3: ้อย่ามุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
5: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับลินสุทินาทองชื่นสหราชอาณาจักรเตรียมขยายเส้นทางวีซ่าผู้มีความสามารถระดับโลกนะคะโดยเปิดโอกาสให้บริษัทนวัตกรรมชั้นนำกว่า100แห่งของประเทศสามารถยื่นขอวีซ่าได้ซึ่งการทำให้การดึงดูดนักวิจัยเข้ามาในประเทศง่ายขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของภาคพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์ชีวภาพและก็ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมของประเทศก็มีเสียงร้องเรียนนะคะจากบางภาคส่วนบอกว่าค่าใช้จ่ายวีซ่าค่อนข้างสูงแล้วก็ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ยืดหยุ่นทำให้สหราชอาณาจักรเสียเปรียบในการแข่งขันในขณะที่นโยบายใหม่นี้นะคะจะช่วยให้ธุรกิจที่เน้นการวิจัยกว่าร้อยแห่งของประเทศสามารถใช้เส้นทางวีซ่านี้ได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ใช้โดยมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยค่ะอีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
5: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

พลงนี้พลเช่นนะครับพี่ชอบหนูที่สุดเลยแล้วก็ก่อนอันนี้มีเสียง2จากเจเลอร์ด้วยแท็กซี่ไรมาฝากกันตอนต้นชั่วโมงนี้นะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฟ้าร้องเสียงดังมากเลยแถวพัฒนาการนะครับรัชโยธินฝนตกหนักมากๆเลยนะครับตะกี้ก็มีอีกข้อความนึงมาจากสุทธิสารบอกว่าฝนตกยาวมาตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับก็คืนนี้คงจะได้ชุ่มฉ่ำกันทั่วกรุงเทพแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ด้วยอัปเดตกันมาได้นะครับว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบัสมาฝากกันต้นชั่วโมงนี้ครับดีใจที่ไม่มีเธอ

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้คืนนี้เอาเพลงพิเศษมาฝากกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แอมกับพี่กบทรงศิษย์นี่ร้องด้วยกันใครที่คิดถึงพี่กบทรงศิษย์ตามไปดูในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตได้นะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงพิเศษอีกเพลงนึงเพราะเป็นเพลงที่ของเก่าเป็นเพลงพี่เบิร์ดธงชัยและเป็นเพลงประกอบละครด้วยครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเพลงเพราะมากเลยครับเวอร์ชันนี้

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
3: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: เข้าไปในตอนใหม่ล่าสุดนะครับตอนโบกี้ไลออนกับว่านมันวานติดตามได้ที่นี่ติดตามฟังทั้งทางวิทยุครับแล้วก็ทาง YouTube ที่จะเป็นฟูลโชว์ด้วยกำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เดบิวต์ทรัคคืนนี้เรามีซิงเกิลใหม่จาก Rooftop มาฝากกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงสำหรับคนที่กำลังตกหลุมรักกันมากๆคือการตกหลุมรักไม่จำเป็นจะต้องตกหลุมรักเฉพาะวันแรกที่เจอกันหรือว่าช่วงแรกที่เจอกันแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เติบโตไปที่กันไปในทิศทางเดียวกันมันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าสามารถตกหลุมรักเธอได้ไปเรื่อยๆเลยนะความรู้สึกแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าทั้งคู่มีความเหมาะความพอดีกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับใครได้เจอคู่รักแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกแบบโหฟูลฟิลมากเลยและนี่น่าจะเป็นโมเมนต์ที่รูฟท็อปอยากจะพูดถึงชื่อเพลงชื่อว่าอยากรู้จักไม่รู้จบ

เป็นเซตเพลงที่แบบหวานสุดๆไปเลยนะครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นจากโนนเอลส์แล้วก็ว่านหวานๆด้วยนะครับRooftop ก่อนหน้านี้ทีนึงอยากรู้จักไม่รู้จบครับแต่ว่าคืนนี้ช่วงหลังฟิตจบแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะต่อกันกับพี่แบมครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยช่วยกันเลือกเพลงฝากกันไว้ก่อนก็ได้นะครับเพลงเพราะที่ติดค้างมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำครับมีจังหวะได้เปิดตอนนี้พอดีหวังว่ายังฟังอยู่นะครับส่งเพลงเพราะไปให้ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงด้วย

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นสารัตค่ะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางเพลิงจนเป็นเหตุให้เกิดไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ในรัฐวอชิงตันค่ะโดยผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายวัย37ปีนะคะถูกตั้งข้อหาวางเพลิงโดยเจตนาซึ่งเป็นต้นเหตุของไฟป่าโอเทรลส์ซึ่งตอนที่จับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอไม่ขีดไฟแล้วก็ไฟแช็กในตัวเขานะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าพกไม่ขีดแล้วก็ไฟแช็กเอาไว้เพื่อจุดบุหรี่ซึ่งตำรวจก็ได้ควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังค่ะซึ่งศาลตั้งวงเงินประกันเอาไว้สูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับไฟป่าที่เมืองสโปแคนเนี่ยนะคะเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า41ตารางกิโลเมตรทำลายอาคารบ้านเรือนไปอย่างน้อย700แห่งประชาชนประมาณ 67,000 คนต้องอพยพอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินแบบเร่งด่วนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,000 นายเนี่ยลงพื้นที่และคาดว่าจะเพิ่มกำลังเป็น2เท่าท่ามกลางอุปสรรคนะคะก็คือสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกพรำๆในตอนนี้นะคะที่ไหนตกกระหน่ำหรือว่ายังตกปล่อยๆกันอยู่นะคะส่งข่าวบอกกันได้ผ่านแอป A Time ฟังฟินนี่แหละค่ะคืนนี้มาเร็วนิดนึงแล้วกันนะคะยังไม่เที่ยงคืนนะอย่าแอบตกใจเอ๊นี่เสียงที่คุ้นเคยต้องเป็นเที่ยงคืนไปแล้วหรือเปล่าเพิ่งจะ 4:00 นกว่าๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้มาดูแลแทนดีเจพี่ปอละกันเนาะพี่ปอวันนี้จัดรายการตั้งแต่ภาคกลางวันไปให้เขาพักหน่อยละกันพี่แบมก็เลยขอมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เลยนะคะ 4:00 ยาวไปจนถึง 2:00 ของวันใหม่ที่นี่ Green Wave ฟังกันได้ทุกช่องทางค่ะ

0: ชั่วโมงนี้เราอยู่ในช่วงของ DJ Playlist นะคะก็จะให้ฟังแบบยาวๆชุดใหญ่ๆเลยมีทั้งเพลงละครมีทั้งเพลงที่ร้องกัน2คนอย่างโทนี่หลิวแล้วก็โรสลินทิพย์เพลงนี้ที่ชื่อว่าไออุ่นต้องห้ามด้วยนะคะดูจากข้อความแล้วเนี่ยฝนตกทั่วไทยจริงๆลำปางบอกว่าตกทุกวันเลยค่ะชุ่มฉ่ำบรรยากาศดีมากบางใหญ่ตกไม่หยุดเลยนะคะสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็นนทบุรีออกก็แถวๆนั้นนะเนาะก็ยังตกหนักมากอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็ request เพลงเพราะกันไว้เดี๋ยวยังไงดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะคืนนี้เราอยู่ยาวถึงตีสองค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Chilling Track 1 2 3 4

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เป็นเพราะว่าดีเจพี่เฟียสนี่เองนะคะบอกว่าเดี๋ยวพี่บัมจะมาจัดรายการในช่วง4ทุ่มแล้วก็จะอยู่กันแบบยาวๆเพราะฉะนั้นฝากเพลงกันเอาไว้ได้เลยมิน่าเพลงเพราะมากันแบบยาวเหยียดเลยนะคะ

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าจะมีคุณผู้ฟังหลายคนที่เป็นคุณผู้ฟังจาก Green Wave เนี่ยแหละค่ะไปดูคอนเสิร์ตของพี่ๆ Nuvo บรรยากาศเรียกว่าโอ้โหประทับใจแล้วก็ตามมาขอเพลงฟังกันที่นี่อยู่หลายเพลงนะคะจำได้เพลงนี้ยังไม่ได้เล่นให้ฟังค่ะ

0: Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
2: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่ม Pink Noise ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมด Alpha Wave ซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังระบบไร้คนขับซึ่งเป็นกองกำลังทางทหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะค่ะคือการจัดตั้งกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียมีขึ้นหลังจากเดือนที่แล้วยูเครนได้ประกาศจัดตั้งกองบัญชาการการโจมตีระยะไกลเนื่องจากว่าโดรนมีบทบาทสำคัญนะคะในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็ใช้โดรนโจมตีกันละกันตลอดแนวรบกว่า 1,200 กิโลเมตรรวมทั้งใช้โจมตีเป้าหมายทางทะเลและก็เป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูด้วยค่ะรอบหน้าเรายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

ไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอนะคะเพลงเพราะชื่อยาวอีกหนึ่งเพลงจากเกสโนวาค่ะเปิดเพลงให้ฟังกันต่อในชั่วโมงที่2ก่อนเที่ยงคืนนะคะ5 ทุ่ม 15 นาทีใครกำลังเตรียมตัวจะเข้านอนเหมือนกับคุณผู้ฟังคนนี้บอกว่ามาทักทายดีเจพี่แบมในช่วงดึกนะคะก่อนนอนก็ต้องทานยาก่อนอยากฟังเพลงด้วยอีกหนึ่งเพลงอ่ะส่งเพลงนี้ให้คุณได้ฟังอย่างที่ขอเอาไว้หายไวๆด้วยแล้วกันนะคะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ก็อย่างที่หลายดีเจบอกกันไว้นะคะว่าสำหรับบรรยากาศสดนะคะคัปเปอร์ไนท์ไลฟ์ครั้งใหม่นี้นะคะเป็นความประทับใจที่หลายๆคนอยากจะดูซ้ำสำหรับคนที่เข้าไปดูสดนะคะแต่คนที่พลาดโอกาสไปก็เตรียมได้ดูความพิเศษแบบนี้กันแบบเต็มๆเลยนะคะทาง YouTube A-Time เร็วๆนี้ยังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยค่ะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เพลงนี้ที่ขอไว้นะคะน่าจะเป็นความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะตะโกนออกมาดังๆเหมือนกันเห็นบอกว่าวันนี้งานล้นมากจนต้องหอบกลับมาทำที่บ้าน

0: อยู่เป็นเพื่อนคนทำงานทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น OT ที่ต้องหอบกลับมาทำที่บ้านหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาการทำงานปกติก็ตามนะคะตอนนี้ 5:00 นกับอีก40นาทีหนักเกินไปแล้วค่ะ1 request ของคุณนะคะผ่านแอป Atime ฟังปินต้องขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยค่ะ Smiley
1: requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เรื่องความรักเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะมันมักจะอยู่ในความทรงจำของเราอยู่เสมอเลยนะคะเพลงนี้ก็น่าจะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ในอดีตถึงแม้ว่าจะจบไปนานแล้วก็ตามนะคะแต่เราก็ยังจำเขาแบบขึ้นใจนี่คืองานใหม่จากเมอร์ค่ะ

พลงนี้เป็น R&B ที่ให้ความรู้สึกแบบฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่ายังคงติดอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะและเพลงนี้ก็ยังมีเสน่ห์เพิ่มเติมตรงที่ว่าเมอร์เขาได้ชวน Blackheart นั่นเองนะคะมาช่วยเพิ่มลูกเล่นแบบมีคลังศัพท์เจนซีให้เราได้ฟังกันในเพลงนี้ด้วยเพลงใหม่ของพวกเขานะคะเพลงนี้ชื่อขึ้นใจค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานดี

0: ที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: ยังมีบัตรให้ได้จับจองกันนะคะคุณผู้ฟังคุณธนากรค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่แบมจองบัตรพี่ปั่นเรียบร้อยแล้วรีมาสเตอร์นะคะคงจะได้ไปร้องกันดังๆทุกเพลงแน่นอนค่ะส่วนใครที่กำลังจะเข้านอนอยู่นะคะอย่างคุณวาทินีอยู่สบายแหมชอบจังเลยนามสกุลคืนนี้นอนหลับฝันดีไปพร้อมกับเพลงที่คุณอยากฟังในคืนนี้ด้วยนะคะ

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะเห็นชอบแผนลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารซึ่งจะมีผลในเดือนเมษายนปีหน้าถ้าได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถ้าผ่านการอนุมัตินะคะแผนนี้เนี่ยจะถือเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นลดภาษีการขายนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้ในปี2532ค่ะโดยจะลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าอาหารจาก 8% เหลือ 1% เป็นเวลา2ปีค่ะพร้อมกับจ่ายเงินช่วยเหลือเทียบเท่าภาษีอีก 1% ซึ่งก็จะทำให้ภาระภาษีจากการซื้ออาหารของประชาชนลดลงอย่างแท้จริงคือมาตรการนี้นะคะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียรายได้ประมาณ5ล้านล้านเยนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: มีใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะนั่งดูรูปแฟนเก่านั่งดูแชทเก่าๆที่เคยคุยกับเขานะคะนี่คืองานจากซาร่ากับ Violet นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าย้อนแชทนั่นเองค่ะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคะเวลาที่เราคุ้นเคยเวลาที่ส่งเพลงเพราะให้กับคนนอนดึกเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เข้าสู่ศุกร์ที่7สิงหาคมแล้วนะคะประเทศไทยตอนนี้เที่ยงคืน26นาทีค่ะส่วนในอเมริกาเองน่าจะเป็นเวลาช่วงกลางวันนะคะคุณมายาวีทักทายมาบอกสวัสดีค่ะฟังจาก LA นะคะทำงานไปฟังเพลงเพลินๆไปเลยค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เงินค่ะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โต๊ะริมนะคะจากนนทนนที่คุณชัยนันท์ขอไว้ทางแอปเอทามฟังฟินนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับช่วงเวลาของ Smiley Request นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ื่อเราจะดึงความชอบของใครคนนั้นนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมาที่เราคนเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าร่วมด้วยเลยละกันนะคะแฟนบอลค่ะนี่คืองานจากน้องขมิ้นเก่งศักดิ์นะคะเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงเพราะในช่วงเที่ยงคืนกว่าๆใกล้ๆจะตีหนึ่งแล้วนะคะอ้าวมาฟังเพลงใหม่ของเรียกว่าลูกไม้ใต้ต้นของศิลปินอีก2คนนะคะพี่แมวแล้วก็นิโคเทริโอนี่คืองานใหม่จากน้องทิกเกอร์ค่ะ
1: debut track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เป็นเพลงรักไวบ์อบอุ่นออกมาให้เราได้ยิ้มอ่อนๆ นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องทิกเกอร์เนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พร้อมกับทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนแล้วก็มีปนดจากเกสโนวาเนี่ยมาเป็น Executive Producer ด้วยนะคะอ้าวลองฟังเพลงนี้ดูค่ะซาวด์ดนตรีแบบ Dream Pop ที่เขาบอกว่าผสม Vintage Textเจอของซินธิไซเซอร์นะคะสร้างบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นให้ชวนคิดถึงชื่อเพลงว่า Wasting Time ค่ะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Cafenight โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะเป็นเวอร์ชั่นของนักร้องสาวเสียงดีทั้ง2คนเลยนะคะน้องแอนทิติมาแล้วก็น้องกิ่งเหมือนแพรนั่นเองค่ะค่ำคืนคาเฟ่ไนท์ไลฟ์นะคะ Moonlight Lounge จบไปแล้วบรรยากาศดีๆยังมีให้คุณได้ยิ้มตามแล้วก็กลับไปคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามไปดูกันได้ตอนนี้เรามีภาพความประทับใจทั้งโมเมนต์บนเวทีรอยยิ้มของนักร้องทั้ง2คนโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆรวมไปถึงพลังแล้วก็ความสุขจากแฟนๆด้วยนะคะเข้าไปดูแล้วก็ไปเก็บภาพความประทับใจกันได้ที่ Facebook Green Wave 1065นะคะแล้วก็มาแชร์กันด้วยแล้วกันค่ะว่าโมเมนต์ไหนในคืนนั้นที่ยังอยู่ในใจของคุณมากที่สุด
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารเม็ด

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขของฟินแลนด์เขาเปิดข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการตรวจพบโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF เป็นครั้งแรกในประเทศค่ะโดยพบเชื้อไวรัสในลูกหมูป่า3ตัวในเขตเทศบาลทางตะวันออกของฟินแลนด์ใกล้กับพรมแดนรัสเซียคือตอนนี้ฟินแลนด์ได้กำหนดเขตควบคุมโรครอบพื้นที่ที่มีการตรวจพบเชื้อพร้อมจำกัดการเคลื่อนย้ายสุกรภายในเขตที่พบการแพร่ระบาดแล้วค่ะคือโรค ASF เนี่ยนะคะแพร่กระจายจากทวีปแอฟริกาไปที่ยุโรปแล้วก็เอเชียก็ส่งผลให้ประชากรสุกรลดลงเป็นจำนวนมากนำไปสู่การออกมาตรการจำกัดการค้าแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดเนื้อสัตว์ทั่วโลกค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

อีกหนึ่งเพลงเยียวยาใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะอยากได้กำลังใจดีๆจากเติ้ลและ First One นะคะขอเลือกเป็นเพลงนี้ละกันใครที่ถามถึงกลิ่นฝนของทั้งคู่พอดีว่าพี่แบมมาจัดรายการตั้งแต่4 ทุ่มนะคะเปิดเพลงนั้นไปแล้วรวมไปถึงว่าไงคนเก่งด้วยก็เปิดไปแล้วเหมือนกันขอบคุณนะคะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็กู๊ดไนท์กันไปบางส่วนแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานค่ะต้องมีภารกิจไม่ไหวจริงๆอยู่เป็นเพื่อนถึงตีสองไม่ไหวเลยอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าถ้าไหวยังทำงานกันไปด้วยเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะต้องอยู่ถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่เรามีเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามฟังกันตลอด24 ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากฟังเพลงกันต่อส่งข้อความเพิ่มเติมรายชื่อเพลงเพราะกันได้เลย

พลงแนวป๊อปแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นป๊อปจัดๆป๊อปจ๋าๆเลยนะคะคือหยิบมาฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงฟังได้แบบไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงที่ชื่อว่าเปลี่ยนจาก ETC เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ยังคงเล่นให้ฟังกันอยู่บ่อยๆที่ Green Wave เนี่ยละค่ะขุดเพลงปีลึก คุณผู้ฟังบอกว่าโหยเพลงปีลึกปีลึกแต่ร้องได้ใช่มั้ยล่ะปาฏิหาริย์หัวใจว่างเปล่าแล้วก็มีไม่เข้าใจของ Nuvo ด้วยนะคะเพลงก่อนหน้านี้ที่เล่นให้ฟังที่ Green Wave ค่ะส่วนเพลงปีลึกที่คุณผู้ฟังถามเข้ามาที่ป๊อปปองกูลคัฟเวอร์เอาไว้ลึกเท่าไหร่ก็ขุดไม่เจอนะเนี่ยสงสัยจะลึกเกินไปเอาเพลงนี้ไปแทนแล้วกันนะ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

Final EP ไปเมื่อคืนนะคะสำหรับติวเธอที่รักค่ะและนี่คือเพลงจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะที่บูมสหรัฐเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนแต่งด้วยนะคะรอวันที่ใจฉ่ำนั่นเองค่ะคืนนี้คงจะอิ่มเอมแล้วก็ฉ่ำหัวใจกันไปสำหรับเพลงเพราะทั้ง4ชั่วโมงเลยนะคะวันพรุ่งนี้ไม่เจอกันนะหมายความว่าเสาร์และอาทิตย์นะคะถึงจะไม่มีดีเจแต่ว่ามีเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามกันตลอดนะคะในช่วงของ Music Day แต่วันศุกร์วันนี้เนี่ยสินะต้องมาอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายอีกสักวันแล้วกันค่ะ

ราะว่า DJPU เหมือนว่าจะยังไม่หายป่วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูแลเพลงเพราะกันในภาคกลางวันละกันเจอกับ DJ แบมในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะส่วนคืนนี้ใครยังอยากฟังเพลงเพราะกันต่อหลังกลีนอัปเดตติดตามฟังกันได้เลยและมีความสุขกับวันหยุดของคุณด้วยนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของอินเดียทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า100 รายแล้วก็มีประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐอัสสัมอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักสุดเลยนะคะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย87 รายแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงจมน้ำแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: รักนะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
0: ทันเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วค่ะแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่น Community Security Trust หรือ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวมแล้วเนี่ย 1,926 ครั้งเพิ่มขึ้นถึง21%นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเกิดสงครามในตอนออกกลางตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรนะคะก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณ250ล้านปอนด์ตลอดช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อที่จะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกบอกเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊งๆเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟกต์และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

กลับมาเจอกันนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกมีความคืบหน้านะคะโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสคืออิหร่านและก็โอมานได้หารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์ค่ะก็มีการพิจารณาอย่างรอบด้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะก็มีเสียงเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้เนื่องจากว่าสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่านค่ะเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ําคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ํานะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเค้าเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เค้าเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเค้าก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้ง การรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นกองทัพเรือค่ะได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคมนี้วันละ1ลำส่วนการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งปัจจุบันการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ปิดตัวกันด้วยหนึ่งในเพลงที่ผมคิดว่าสำหรับอันนะเพราะที่สุดมากๆในหลายปีที่ผ่านมาของเพลงไทยเพลงหนึ่งเลยดาวหางฮันเล่นานๆทีมาเจอกันทีครับแต่ผมจะไม่ทำตัวเป็นดาวหางฮันเล่นะฮะจากนี้จะมาแบบให้เห็นกันสม่ำเสมอถ้าคุณจะเบื่อก็แล้วกันนะครับทักกันตอนตีห้าแล้วปลุกกันเดินหน้ากับเพลงเพราะกับอันแล้วนะครับวันศุกร์จ้ะ

หนึ่งในเพลงเพราะมากของมาเรียมนะครับแล้วก็โชว์ความสามารถในการร้องมากๆด้วยแล้วเนื้อเพลงก็ดีนะหัวใจมีกับตัวหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะเวลาที่เรารักคนอื่นมากๆจนลืมใส่ตัวเองลงไปในสมการนั้น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนอะก็หลายข้อความบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพี่อันมาปลุกตอนตีห้าตั้งนานใช่20กว่าวันผมพยายามไม่นับครับเดี๋ยวตกใจตัวเองนะฮะลายาวที่สุดครับแต่ว่ากลับมาแล้วทักกันวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้ากันแบบนี้และแน่นอนหลายคนคิดถึงช่วงคาสเซ็ตคลับเซตใหญ่แบบตุ้มตามยิงพลุ1ชุดเลยอะมาให้หายคิดถึง

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: เป็นไงกันบ้างครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ประทับใจกับมูนไลท์ลาวช์นะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับที่โอ้โหเอาเพลงเพราะๆโมเมนต์น่ารักๆเต็มไปหมดเลยกับคู่พี่คู่น้องร้องเพลงเก่งทั้งคู่เลยเร็วนี้นะครับเราเอาบรรยากาศทั้งหมดมาให้ดูกันแบบเต็มๆใน YouTube ของ A-Time เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ตัดต่อนิดนึงนะเอาให้มันแบบกระชับกระชับหน่อยสวยๆหน่อยนิดนึงนะครับมีหลายกล้องนะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเอามาฝากกันแล้วจะมาบอกว่ากดไปดูกันได้แล้วจ้ะกดแชร์กันได้แล้วจ้ะรวมถึงรอติดตามนะครับครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร
2: ่โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
5: หากเจ็บคอเมื่อไร
6: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วงนี้หยิบเพลงของเขามาเล่นบ่อยนะฮะเพราะมีคนขอเยอะเลย Rooftop นะครับมากับเพลงใหม่แนะนำให้ฟังกันกับ Debut Track นะครับต้องบอกเป็นเพลงคนข้างรักแหละนะครับมองแค่สบตาก็พบว่ามีจักรวาลอยู่ในนั้นแล้วก็พอมันบอกจักรวาลแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามันยิ่งใหญ่มากและยังมีอะไรให้ค้นหาแล้วก็ไม่รู้จบเหมือนกับชื่อเพลงครับอยากรู้จักไม่รู้จบลองฟังดูจาก Rooftop ครับ

ไอ้ทำฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: One, two, three, go.
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: inspiration จากตุ๊กดวงตา
7: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
8: ๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนชักในแต่ละช่วงวัยได
7: ้อย่ามุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
9: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: กแกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นที่ฮังการีค่ะบริษัทแล้วก็ครัวเรือนในประเทศเนี่ยต้องลดการใช้ไฟฟ้าในสัปดาห์นี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากรัฐบาลเรียกร้องให้ลดแรงกดดันต่อโครงข่ายไฟฟ้าท่ามกลางภัยแล้งที่รุนแรงค่ะก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ทางการฮังการีต้องปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศซึ่งใช้น้ำจากแม่น้ำดานูบในการหล่อเย็นโดยทำงานอยู่ที่ระดับเพียง 10% ของกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงานที่ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของฮังการีตึงเครียดถึงขีดจำกัดซึ่งในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็คือในช่วงระหว่าง 5 โมงเย็นจนถึง 4 ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อเหมือนเดิมนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่จากคุณพ่อเท่าไหร่แต่มีเพลงของคุณลูกมาให้หายคิดถึงแทนนะครับทักกันครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้6 โมงกันกับจันทร์สะท้อนใจขมิ้นกิ่งศักดิ์นะฮะ

หลายที่ยังมืดยังครึ้มอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าบางที่บอกมีฝนนะแต่ถ้าตัวอันเองอ่ะรู้สึกเหมือนมันทิ้งช่วงพอสมควรนะครับมีโปรยปรายบ้างแหละแต่ว่ามันไม่เป็นชิดเป็นอันน่ะก็ไม่ได้แปลว่าอยากตกหนักกันนะแต่ผมก็คิดว่าอยากให้มันตกต้องตามฤดูกาลว่ากันไปนะครับเช้านี้เป็นยังไงฮะพระอาทิตย์หรือคุณตื่นสายกว่ากันคนไหนตื่นแล้วอยู่กับอันในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันอีก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเจอกับอันอ้อมในตอน 7:00 น.ท้ายชั่วโมงนี้แหละ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มีช่วงเวลาอยู่อย่างยาวนานมากเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมหยิบเพลงของ Big Ass ในยุคที่เป็นเสียงร้องของแดกมาแล้วผมจะมีความอึนบอกไม่ถูกเหมือนกันผมรู้สึกว่าเป็นวงที่เจ๋งมากเลยแล้วก็เป็นเสียงร้องที่เท่มากเลยเหมือนกันและเป็นวงหนึ่งซึ่งขนาดตอนที่พูดตรงๆนะเขามีปัญหากันไงเขาหานักร้องใหม่มาแทนก็ยังเจ๋งมากเหมือนกับชื่อเจ๋งมาแทนนักร้องคนเดิมซึ่งทำไว้แบบเป็นตำนานมากๆแล้วเขาสานต่อวงเขาให้มีชีวิตต่อไปได้แต่ในที่สุดหลังจากที่เราเห็นภาพที่เขากลับมาแบบกลับมาดีกันอะเอาภาษาไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเนาะผมกลับมาฟังเพลงของเขาในทุกยุคของ Big Ass ได้แบบไร้รอยต่อเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันกลับมาเพราะมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ผมอื่นๆกับมันอยู่ช่วงหนึ่งสารภาพวันนี้เอาฝุ่นมาฝากนะครับเพลงนะไม่ใช่ฝุ่นจริงๆ PM 2.5 ยังไม่มีใครอยากได้ชื่อลิงก์แทร็กครับ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: หลังจากที่ออกมาเปิดค่ายเพลงทำเพลงเองนะผมว่าเขามีเพลงดีๆเยอะมากเลยแล้วเป็นคนร้องเพลงดีจริงๆผมพูดแบบนี้เกือบทุกครั้งเลยที่ผมฟังเขาร้องเพลงนะฮะผมว่าเขาร้องเพลงแล้วแบบมันสบายดีเราจำเสียงกันได้ใช่ไหมนี่คือโดมจรุวัฒน์หรือว่าโดมเดอะสตาร์นั่นเอง
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเขาบอกว่าวันศุกร์แต่ฟ้ามันไม่ตื่นเลยหนูเลยไม่ค่อยตื่นด้วย

0: Request
1: ตื่นยัง
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: และนิดนึงนะครับกับธนาคารออมสินนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายด้วยนะครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีนะฮะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับถ้าว่าคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO อย่างนี้เลยเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Good News
1: ก่อนจะเข้าสู่ครีมมอร์นิ่งโชว์นะครับถามตัวเองกันดีกว่าเคยเป็นไหมฮะในวันที่ชีวิตไม่เป็นดั่งใจสักเท่าไหร่มันมีอะไรให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังฝืนยิ้มมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับทั้งที่ในใจกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมๆกันเยอะแยะเต็มไปหมดรายได้สะดุดแต่ภาระมันเดินต่อนี่แน่ค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนโอมันเดินไปเรื่อยมันไม่หยุดกับเรานะครับพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันมันมีเรื่องที่เราต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวเยอะแยะนะครับหรือว่าบางครั้งโอกาสดีๆเข้ามาในวันที่เงินหรือการเงินเราไม่พร้อมจนบางครั้งก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มยังไงแล้วตลกไม่ออกนะฮะถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาแบบนี้ลองปรึกษาก่อนให้รู้ว่ามีทางเลือกนะครับลองปรึกษาก่อน Car for Cash ครับให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อได้ในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมละCar for Cash ครับพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดนะครับ 140% อนุมัติไวนะครับรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้จ่ายยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดด้วยนะครับสนใจขอสินเชื่อ refinance รถยนต์มอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทรเบอร์นี้นะ027407400หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้มีแอดไซน์ก่อนแล้ว KRUNGSRIAUTO แอดกรุงศรีออโต้หรือว่าสมัครผ่าน Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้เพราะว่าทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและสามารถคืนไหวนะครับ Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforecash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่เป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: จะยัง

0: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
1: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พาไปมูเปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ